0: พันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ว่าพอเปิดไมค์ไม่กล้าร้องแล้ว
9: นูนเธอเป็นอะไรอ่ะ
8: ขวดน้ำตกใส
9: ่หน้าตาไม่ดียังซุ่มซ่ามอีกเนาะเพื่อนถ้าหากภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าเธอคำว่าฉลาดตรงข้ามกันคืออะไรฉันพูดไม่ได้ฮะ
8: ซุ่มซ่าม
9: ไม่ใช่ซุ่มซ่ามเธอ
8: เกี่ยวกับโง่หรือฉลาด
9: ไม่ฉันไม่เคยพูดว่าเธอว่าโง่สักคำเลยนะเธอเพราะว่าคำนี้ไม่อยากออกสื่อแล้วเพราะว่าคำว่าโง่มันเป็นคำที่มันไม่เหมาะสมในการใช้อ่ะเข้าใจปะ
8: เจ็บจริง
9: ๆแต่เธอหน้าเธอไม่ได้แล้วก็ความฉลาดเธอไม่มีทำไมอ่ะมันก็ยังนั่งไม่ถนัดยังไม่ถนัดอีกเหรอ
8: เออมัน
9: นี่ขนาดก็จะได้เก้าอี้หลุยส์เธอ เอาพร้อมเปิดหน้าเปิดตาหรือยังเพื่อนรัก
8: พร้อมแล้วค่ะ
9: โอเคอ้าวถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
8: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
9: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคม2500
8: สิงหาไหนกันยาแล้วจ้ะ
9: ฮะ
8: ยังหลงเดือนอยู่เลย
9: นุ่นเอาความ
8: มาแล้วจ้าก
9: ันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนผมมันยาวอ่ะ
8: ไปตัดแล้วนะถึงยาวขนาดเนี้ย
9: ว่าที่เรือตรีอติสอนจันทราวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาปราการสมุทรค
9: ่
8: ะ
9: เธอเป็นอะไรเธอพูดดิ เธอเอาขวดน้ำมาดิ
8: ขวดน้ำ ตกใส่เท้าบูบี้เลย
9: คุณผู้ฟังขวดน้ำที่เจนนุ่นตกใส่เท้าแต่ถามว่าเท้าเป็นอะไรไม่ขวดน้ำค่ะเบี้ยว
8: ตกใส่เจ็บมาก
9: เจ็บปะเธอ
8: โอ้โหมันเจ็บนะยิ่งแบบโดนนิ้วเท้าอ่ะมันเจ็บมากเลยนะ
9: ทำไมเธอดูวันนี้ดูดัดจริตยังไงไม่รู้ดูแปลกดูดัดจริตแปลกๆอ่ะนุ่น
8: อยากลองดูไหมล่ะอยากรู้ไหมว่ามันจะเจ็บแค่ไหนลองดูไหม
9: ไม่เอาม
8: ันจะได้บูบเท่ากันสองข้าง
9: จริงเหรอเอาคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์เริ่มต้นการทำงานในวันแรกสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนค่ะ
8: หลายคนบอกว่าโอ้ยดีใจใกล้แล้วใกล้สิ้นปีแล้ว
9: เธอไปไหนมาเสาร์อาทิตย์เนี้ยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอะ
8: ไม่ได้ไปเลยเสาร์อาทิตย์นี้บอกเลยไม่ได้ไปไหนเลย
9: ไม่ไปไหนเลยเหรอ
8: ไม่สบาย
9: พี่สาวเธอมาจาก
8: กลับไปแล้วจ้ะ
9: ประเทศเมียนมาล่ะ
8: เมียนมาที่ไหนเขากลับไปแล้ว
9: ปีสามเธออยู่ที่ไหนนะ
8: ฝรั่งเศส
9: อ๋ออยู่ที่กรุงเบอร์ลินเหรอใช่ไหม
8: ไม่ใช่ละ
9: ที่ไหน
8: เบอร์ลินไม่ได้อยู่ฝรั่งเศส
9: เธอเนี่ยเธอไม่รู้อยู่แล้วกรุงเบอร์ลินอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
8: ไม่ใช่
9: อยู่ที่ไหน
8: แต่ไม่ใช่ฝรั่งเศส
9: อ้าว
8: มั่วดีเจสอนอ่ะ
9: เธอ
8: เขาอยู่ปารีส
9: ปารีสแต่มันคือฝรั่งเศสเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นพี่น้องกับนิงการาบาอ้าวเธอไม่รู้จักอีก
8: ไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังเป็นห่วงฉันเลยมีเธอคนเดียวเนี่ยไม่มีความเป็นห่วงฉันเลย
9: ผมจะไม่ห่วงเธอหรอกเธอ
8: ขำไม่พอเปิดไมค์ด้วย
9: ก็เห็นร้องวิดไว้ตู้หูเนาะ
8: ก็มันเจ็บ
9: เธอเหรอไหนลองหัวเธอลองพูดคำว่าเจ็บแล้วให้ผู้ชายเข้ามาช่วยด้วยอ่ะพูดว่า
8: เนี่ยฉันบอกเจ็บเนี่ยยายเพื่อนขำ
9: เดี๋ยวได้คำพูดว่าเจ็บจังเลยเนี่ยพูดเจ็บจังเลยแล้วแบบว่าให้คนมาช่วยอ่ะเอาแบบว่าถ้าหาผู้ชายฟังแล้วผู้ชายต้องช่วยอ่ะดูฉันก่อนนะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะเอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะเนี่ย
8: ช่วยอะไร
9: ผู้ชายเข้ามาช่วยค่ะเข้ามาช่วย
8: ไม่ฉันปกติอ่ะฉันไม่เคยร้องขอฉันช่วยเอง
9: เธอช่วยตัวเองเหรอ
8: เออฉันอ่ะถ้าเกิดสมมติฉันเจ็บนะฉันจัดการเอง
9: จัดการด้วยตัวเองเหรอเธอจะไม่ให้ใครช่วยเลย
8: เลือดออกทำแผลเองจ้ะ
9: อ้าวสมมติว่าเธอเจอโจรผู้ร้ายเธอเจอผู้ร้ายนะจะมาแบบฉุดกระชากลากถูเธออ่ะเธอจะต้องร้องขอความยังไงเธอก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือนุ่นจะมาแบบช่วยตัวเองจัดการเองไม่ได้หรอกค่ะเธอตุยตั้งแต่ช่วงแรกค่ะนะอ้าว
8: เก้าอี้หักอีกแล้วเหรอ
9: ยังไม่หักลงต่างระดับเอาถ้าหากเธอเจอผู้ชายที่แบบเธอจะบอกร้องขอความช่วยเหลือเธอมีผู้ชายมากระจัดกระจายเหมือนฉันมาจะลากเธอไปเข้าป่าเพื่อทำไม่ดีไม่ร้าย
8: พูดถึงว่าขอความช่วยเหลือแม่ฉันเคยไปพม่ากับพี่สาวฉันสองคนแม่ฉันติดอยู่ในห้องน้ำแล้วด้วยความที่เขาอ่ะก็คิดว่าเขาควรจะพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาไทยดีแล้วแม่เป็นคนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแม่ติดอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ตอนแรกพี่ฉันอยู่ข้างนอกทำไมแม่ไม่ออกไป help me
9: ฉันวิ่งหนีค่ะแล้วมาบอกว่า help me จริงเหรอ
8: help me please
9: จริงเหรอแม่เจอเหรอ
8: พี่ถามเสียงแม่ป่าวะคิดว่าเสียงคนหรือเสียงผี
9: แม่ติด
8: เขาไม่กล้าพูดภาษาไทยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวไงส่วนเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นคนมีคนไทยไหมหรือมีฝรั่งไห
9: ม
8: ไม่กล้าเฮลมิ please
9: แม่เธอน่าจะฉี่แตกไปนานอะพลังหมด
8: เปิดประตูไม่ออก
9: เอาสมมติเธอเจอผู้ชายนะแล้วเจอผู้ชายมากระสุนกระชากลากถูเธอเธอจะต้องขอความช่วยเหลืออันนี้เธอทำเล่นๆไม่ได้นะเพราะนี่คือตัวอย่างของคุณผู้ฟังเลยให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยคุณผู้ชมครับใครฟังอยู่ทางวิทยุเธอหัวเราะทำไมอะ
8: ถามว่าคุณผู้ฟังจะเอาตัวอย่างได้ไหมเนี่ยรายการเนี้ย
9: ได้เธอรายการเรากำลังจะได้รับรางวัลนะเนี่ย
8: จริงเหรอ
9: จริงมีคนเสนอมาอีกแล้ว
8: อีกแล้วเหรอ
9: จริง
8: เขาไม่เข็ดเน
9: า
8: ะ
9: แต่ถ้าเราน ี้ไม่ได้ฉันจับแล้วก็ฉันประกาศแขวน
8: ไม่เข็ดนะคนเสนอคนเสนอเนี่ยไม่เข็ดนะ
9: รายการเนี้ยเคยถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลรายการคุณธรรมคือรายการที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมเนี่ยจันลงสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมฉันก็เสนอไปไม่ได้ฉันหมั่นไส้ไปแล้วหนึ่งโครงการล่าสุดมีหน่วยงานหนึ่งเขาบอกเขาจะมอบรางวัลให้กับเรา
8: อีกแล้วเหรอ
9: ใช่ฉันเกลียดเธอมากคำว่าอีกแล้วหรอเนี่ยมันไม่ได้นู่นเธอ
8: เขาเสนอเราหรือเราเสนอตัวเอง
9: ฮะ
8: เราเสนอตัวเองหรือเปล่า
9: คือฉันก็ถามว่าแล้วไม่คิดจะเอารางวัลไม่ให้รางวัลฉันบ้างเหรอฉันก็ถาม
8: เขาให้เสนอไปเฉยๆแต่เขาไม่ได้จะให้ไงเสนอไปงั้นแหละ
9: มันไม่ได้เธอการที่มาทาบทามเราอ่ะมันต้องได้นะแล้วรายการเราเนี่ยจันลงสังคมนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด
8: Help me
9: นุ่นเอาสมมติว่าครูฟังดูตัวอย่างให้ดีนะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปเจอผู้ชายจะมากระจุกกระชากลากถูเราแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องทำยังไงมาหาผมละหยุดนะไปเดี๋ยวนี้เลย
8: จะหยุดไหมล่ะพอบอกหยุดนะจะวิ่งฉันวิ่งก่อนแล้วฉันไม่หยุดแล้ว
9: เอาว่าเธอจะว่าช่วยด้วยเธอต้องพูดคำว่าช่วยด้วย
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
9: นึ่งการช่วยเหลือของเธอมันยิ้มอ่ะมันไม่มีความแบบ
8: อีโจนก็ยิ้มเหมือนกันโจนที่ไหนจะไม่ยิ้ม
9: ก็โจนเจอผู้หญิงสวยโจนเจอผู้หญิงสวยอ่ะ ก็ยิ้มไง
8: อีโจนยิ้มเหมือนกัน
9: อ้าวแต่ดูจัน
8: โจนยิ้มทำไม
9: อ่าดูจันดูว่าฉันกำลังแบบเล่นเล่นละครอะเนาะแล้วก็เพิ่งประกวดนางงามใหม่ๆได้รับรางวัลได้มงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
8: เป็นโจรต้องมีมงด้วยเหรอ
9: ไม่ใช่เธอเป็นโจรเธอเป็นโจรนะ
8: เธอจะบาดฉันทีเดียวฉันกระเด็นแล้วไหม
9: นุ่นอย่ามาทำตัวเล็กตัวอ่อนแอนี่ฉันดูเธอไม่ได้เลยเธออ่ะตัวใหญ่เป็นควายเลยเธอคือผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงก้า
8: เออฉันเป็นนักกล้าม
9: อ่ะเป็นนักกล้ามอ่ะฉันก็เดินสวยๆเนาะอ่ะ
8: น้องสาวไปไหนนี่ทำท่าให้ฉุดเลยนะ
9: เอาไปเอา
8: น้องสาวไปไหนจ้า
9: ก็เดินอยู่ตรงเนี้ยก็บ้านอยู่ตรงนู้นน่ะ
8: มีแฟนหรือยังจ้าไปกับพี่มะ
9: ไม่เอาอ่ะแม่บอกไม่ให้ไปอ่ะใคร
8: ไปอ่ะมาลีลา
9: หยุดตัวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยค่ะคนทางโลกช่วยด้วย
8: น้องตัวใหญ่มากพี่ดิไม่ไหว
9: ทำไมต้องจับสองมือเลยอ่ะ
8: กลัวมันหลุดตัวมันใหญ
9: ่นะนึกทำไมเธออันนี้คือเราได
8: ้ต้องกระโดดขี่หลังอ่ะเชื่อป่ะกระโดดขี่หลังมันวิ่งพาไปด้วยอ่ะ
9: เธอว่าคุณฟังได้รับความรู้ไหมวันนี้
8: ไม่ได้เหมือนเดิม
9: ทำไมเหมือนเดิมอ่ะฮะเราก็ให้ความรู้เรื่องของการตะโกนเรียกคนช่วยนะนุ่นนะไม่ได้เหรอ
8: เนี่ยเขาบอกแค่เห็นพี่ดีเจสอนดีเจนุ่นก็จะลงสังคมมากแล้วครับ
9: โอเคคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันเข้ามาหน่อยวันนี้มีใครอยู่กับเราบ้างดีเจนุ่นทักทายหน่อยแล้ว
8: มาดูละครแนวตั้งตอนเช้า
9: ฮะตรงไหน
8: เราม
9: ีใครพูดหรอ
8: เปล่าเราพูดเอง
9: เอ้ามีใครบ้างคุณสายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนกำลังเดินทางไปทำงานค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะ
8: คุณมอสบอกสวัสดีครับดีเจที่น่ารักและสมาชิกทุกท่านเช้านี้ประเกตอากาศดีจ้า
9: คุณประทุมจันงามบอกว่าเช้านี้วัดหน้าปกท้องฟ้ามีแสงแดดแต่ครึ้มฝนนิดหน่อยครับ
8: คุณสุภัทราบอกว่าน้องเลวานสวัสดีครับพี่ดีเจนุ่นพี่ดีเจสอนพี่ดีเจนุ่นสวยครับขอบคุณค่ะ
9: คุณธิดาเมืองราชบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองค่ะวันนี้ดีเจนุ่นดูสดใสดีนะคะ
8: คุณกิจดาบอกว่าแยกต่างระดับสาย4รถแน่นมากจ้า
9: คุณพี่จี๊บบอกว่าสวัสดียามเช้าวันจันทร์ขยันกันนะคะโอเคเช้าวันจันทร์ก็ต้องขยันกันหน่อยเนาะนะครับคุณสุนทร
8: สวัสดีเดือนทั้งสองครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆแต่เช้าการเดินทางวงแหวนรอบนอกช่วงบางประอินทางโล่งสะดวกวันนี้เด็กมัธยมเริ่มสอบวันแรกแล้วครับในมาโรงเรียน
9: วันนี้เริ่มสอบแล
8: ้
9: วเหรอ
8: ใช่บางโรงเรียนเริ่มสอบแล้วเด็กๆเขาก็เริ่มมีวัดผลแล้วนะ
9: คุณเคมารินก็บอกว่าเบอร์ลินอยู่เยอรมันไม่ป้า มาเรียกฉันป้าเดี๋ยวฉันจะจัดการนะคุณแอมลงมาหน่อยคุณแอมก็บอกว่ายังไงเนี่ย AMP สยามเหรอ
8: บอกว่าวันนี้ดีเจโน่นหน้าตาสดใสมากดีเจสอนหน้าตาหมุนหมองครับ
9: แหมหมุนหมองคุณปุ้มสุภัทรกุล
8: ชื่อคุณป้อมป่ะ
9: ไม่รู้อ่ะป้อมหรือปุ้มป้อมน่าจะป้อมน่าจะป้อม
8: สวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสาดดีเจสอนที่แยกบางนารถติดมาก
9: แต่คุณ
8: ป้อมเขาทักมาทุกวันเลยนะ
9: คุณรัฐภูอีกคนหนึ่งนะที่ชอบทักมาไปประจำคุณรัฐภูเขาบอกว่าฟังจากหาดใหญ่เสียงชัดเจนมีแดดอ่อนยามเช้าด้วยขอบคุณมากเลยนะครับ
8: คุณจีรศักดิ์นี่น้องอามใช่ไหม
9: น้องอามน้องอามใช่พี่ฟ้ายิ้มยิ้มบอกว่าพระราม6รถไม่ติดค่ะเฮ้ยทิติมาอ๋อฉันนึกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่หว่าคุณทิติมาเขาบอกว่า
8: แล้วไหนอะกีรติฉันยังไม่มาเลยวันนี้
9: เด็กหญิงกีรติได้ยินอยู่หรือเปล่าถ้าเด็กหญิงกีรติมาแล้วก็รายงานตัวด้วยนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนุ่นอ่านข้อความไม่น่าจะหมดแน่ๆเลยอะคุณอะไรอะคุณใกล้รุ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นครับอำเภอบ้านโป่งเมืองคนงามอากาศดีมากๆเลยค่ะ
8: คุณปริพดาบอกว่าฟัง FM ไม่สนุกก็มาดูไลฟ์สดเห็นหน้าพิธีกรทั้งสองท่านค่ะ
9: โอเค
8: สามารถเข้ามารับชมภาพได้นะคะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือค่ะ
9: นะคุณ อะไรอ่ะ ภูสนะเหรอดนัยวรานนท์บอกว่าพระราม2หน้าเซ็นทรัลรถหนาแน่นมุ่งหน้าทางด่วนด้านดาวคะนองพันท้ายสู่โรงเรียนใบหยกจ้า
8: คุณกระต่ายบอกว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาเจอเรื่องอะไรมามาเจอวันนี้เครียดกว่าเดิม
9: เจอก็ไปหาพูดหาธรรมคุณมณีรัตน์ทองเจริญบอกว่าขับรถจากบ้านโป่งมานครปฐมอากาศดีมากๆเลยค่ะอุ๊ยเด็กหญิงกิรติมาแล้วเธอ
8: มาแล้ว
9: เหรอใช่
8: ค
9: ุ
8: ณก
9: ี
8: ตาร์บอกว่ามหิดลรถติดมากเลยครับ
9: เออนะฮะอ้าววันนี้รู้สึกว่าเส้นทางการจราจรค่อนข้างรถติดนะแต่ไม่บางพื้นที่บอกว่าโรงเรียนเริ่มปิดเทอมแล้วหรอ
8: ไม่ได้ปิดเทอมแต่ว่าบางโรงเรียนเริ่มจะมีการวัดผลเริ่มมีการสอบแล้วแต
9: ่
8: ว
9: ่
8: าไม่ได้สอบกันทุกโรงเรียนไงก็จะมีการสลับเป็นฟันปลาสลับผัดเปลี่ยนกัน
9: เธอลองคุณธเนศแมทคืออะไรอ่ะที่บอกคิดถึงฉันอ่ะ
8: คิดถึงดีเจสอนเบียเองครับ
9: ไหนลองดูรูปดิฉันจำไม่ได้อ่ะไหนจำไม่ได้อ่ะคุณเบียร์ฉันจำเธอไม่ได้มาบ้างงานมีติ้งหรือไหมคุณเบียร์มาไหม
8: มา
9: เออ
8: มาใช่ไหมดูก่อนขอดูรูปก่อน
9: เหร
8: อมาสิ
9: มาไหมคุณเบียร์มาร่วมงานหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอ่ะดีเจสอนจำไม่ได้ น่าจะมาร่วมงานไหมเขาบอกว่าไม่คงไม่บอกว่าเดียร์
8: ไม่ใช่วันนั้นที่เขาโทรเข้ามาหรือเปล่า
9: เออฉันจำไม่ได้
8: ที่โทรเข้ามาล่าสุดไง
9: ใช่ที่เขาโทรมาจีบฉันน่ะ
8: ใช่ที่โทรมาล่าสุดนะ
9: เออคุณเบียร์
8: จำได
9: ้โอเคนะความปังเป็นเลิศเลยคุณอันนี้รุธบอกว่าสะพานตากสินมุ่งหน้าถนนสาทรโคตรติดเลยครับไม่ต้องห่วงหรอกถนนเส้นเนี้ยนะหนักมากๆแหละนะคุณอันนี้รุธนะขอบคุณมากๆเลย
8: พอบอกคิดถึงนี้ให้เปิดรีบให้เปิดรูปดูเลยนะ
9: มาดามออยอรุณสวัสดิ์ค่ะ2 DJ นะขอบคุณมากๆ
8: นี่คุณรัตนาบอกว่า DJ สอนหล่อมาก
9: ขอบคุณมากๆค่ะนะมาดามออยเนี่ยฉันเป็นเพื่อนกับนางใน Facebook ด้วยนะรู้สึกว่านางเนี่ยด่าเจ้านายฉ่ำเลย ฉันเห็นข้อความนางเดี๋ยวว่าคือนางไปดิ้งแดงๆแล้วก็นางก็ด่าเจ้านายฉ่ำจริง
8: ธรรมดา
9: เนาะถ้าไม่ด่าเจ้านายก็คือด่าเพื่อนร่วมงานอ่ะฉันว่า2 อย่างเลย
8: ใครอยากได้ก็รับไปเงี้ย
9: เออใช่นะไม่ธรรมดาจริงๆอดิเจนนุ่นเราไปกันที่เรื่องแรกเลยแล้วกันเธอเราเคยได้ยินเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าคนต่างด้าวห้ามค้ากับอาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่สงวนสำหรับคนไทยใช่ไหมเธอ
8: บางอาชีพที่เขาก็ตั้งกฎไว้ว่าสงวนแค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นห้ามทำ
9: นี่คุณผู้ฟังครับเขาแจ้งเตือนนายจ้างชาวไทยต้องระวังไว้ให้ดีห้ามจ้างชาวต่างด้าวทำอาชีพสงวนของคนไทยเด็ดขาดเลยนะเธอเรื่องนี้รัฐบาลออกมาเตือนเลยถ้าหากว่านายจ้างนะมาจ้างลูกคือถ้าหากว่าเราเป็นนายจ้างเนี้ยแล้วเราจ้าง
8: เราทำอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องการ
9: ไม่ได้เหรอ
8: เราต้องการลูกมือเนาะในการช่วยได้ไหมล่ะ
9: ไม่ได้เหรอคือเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่กับระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดำเนินการมาตรการแบบเชิงรุกเลยนะมีการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งรัฐบาลก็แจ้งเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการเนี่ยนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างหรือให้บริการกับงานต่างชาวต่างด้านเนี่ยนะฮะทำงานต่างๆโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น
8: งานนวดไทยค่ะ
9: ไม่ได้ใช่ไหม
8: ไม่ได้เพราะว่าคนไทยถือว่าเป็นอาชีพไงที่สงวนเอาไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะงานนวดไทยงานตัดผม
9: ตัดผมก็ไม่ได้เหรอเธอ
8: ไม่ได้จริงๆเคยมีออกข่าวมาตัดมาจับแล้วก็มีนะงานเสริมสวย
9: เสริมสวยก็ไม่ได้เหรอคะ
8: งานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นงานการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดนะคะและการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2560ค่ะ
9: หากนายจ้างหรือสถานประกอบการเนี่ยนะครับรับคนต่างด้าวนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่
8: 10,000 ถึง 100,000 บาทค่ะต่อคนนะคะ ที่จ้างงานต่อ1คนและหากกระทำความผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทค่ะต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนอันนี้คือปรับต่อ1คนนะสูงมาก
9: ส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะปรับตั้งแต่
8: 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยค่ะ
9: เอาความจริง
8: ก็เรียกได้ว่าทั้งผู้จ้างด้วยก็โดนผู้กระทำที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นต่างด้าวก็โดนเหมือนกันนะคะ
9: เอาความจริงแต่ฉันรู้สึกว่าต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ต่างชาติต้องบอกว่าต่างด้าวต่างด้าวทำอาชีพเนี่ยน้อยนะที่เราอ่านเนี่ยนวดไทยตัดผมเสริมสวย
8: ก็เพราะว่าผิดกฎหมายไง
9: แต่ที่ฉันเห็นเยอะเนี่ยก็คือพวกร้านอาหารนะพ่อค้าแผงลอยอ่ะฉันเจอส่วนใหญ่เยอะเหมือนปลาหมึกย่างอ่ะดีเจสอนพูดความจริงเลยคุณรู้ฟังดีเจสอนไม่กลัวนะดีเจสอนไปซื้อหมึกย่างอยู่แถวตรงมหาชัยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เนี่ยประมาณ2ปีแล้วก็ถามเขาว่าหมึกย่างอะไม้เท่าไหร่รู้10บาทแต่คำพูดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่10รู้เลยว่าไม่ใช่กัมพูชาน่าจะเป็นพม่าแต่พม่าขายหมึกย่างได้เหรออ
8: าจจะเป็นลูกจ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเองหรือเปล่าเจ้าของอาจจะแวะไปห้องน้ำแป๊บนึง
9: ไม่อะแกใส่เอี้ยมทอนเงินเรียบร้อยเลยรู้จักแบงค์20รู้จักแบงค์100เราอย่างดีเลยมีวิธีการคือไม่มีระบบสแกน
8: เธอก็ตัวใหญ่ๆเธอก็ไปทำเป็นสายตรวจดี ขอตรวจใบอนุญาตหน่อยครับ
9: จริงเหรอ
8: วิ่งเลย
9: จริงมะ
8: จริง
9: เหรอคุณผู้ฟังเคยเจอไหมถามหน่อยเคยเจอแบบนี้ไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นร้านอาหารโอเคเราเข้าใจได้อาจจะเป็นชั้นน่ะเนาะฉันรู้สึกว่าจ้างคนไทยอ่ะคนไทยแพงแล้วคนไทยอ่ะไม่ค่อยจะสู้งานอันนี้พูดความจริงอย่างแท้จริงเลยนะคนไทยอ่ะไม่ค่อยสู้งาน
8: เขาบอกว่าคนไทยเลือกงานจริงไหมคุณผู้ฟัง
9: ฉันว่าจริงฉันขายทุเรียนทอดเนี่ยฉันต้องจ้างคนเนี่ยวันสองวันต้องเปลี่ยนคนนะเพราะว่า
8: อยู่ไม่ทน
9: อยู่ไม่ทนคือเขาบอกบางคนเขาบอกโอ้ยเหม็นทุเรียนนะคะอย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้ยทุเรียนทอดอ่ะของดีเจสอนมันถูกเกินไปถูกจนฉันขายไม่อยู่ฉันไม่อยากขายอ่ะ
8: ทำไมแล้วอยากขายราคาเท่าไหร่คะ
9: คนท่านเดี๋ยวฉันก็เลยถามอยากขายราคาเท่าไหร่ก็พูดมาก็บอกว่าแค่90บาทยังไม่พอเหรอขีดละ90น่ะแล้วเขาบอกแล้วเขาก็พูดว่าเธอพูดเธอฟังฉันให้เหมือนว่าฉันพูดเรื่องจริงจริงทำไมเธอต้องโกหกอ่ะ
8: ฉันไม่ได้โกหกเลย
9: หน้าเธอดูสตรอเบอรี่ตั้งแต่เช้าเลยอ่ะนุ่นคือฉันก็บอกว่าฉันขายในราคาขีดละ90บาทมันแพงเหรอเขาบอกว่าก็ไม่โอเคอ่ะก็มีแต่คนมาซื้ออ่ะแล้วมันก็ทำให้ฉันเหนื่อยอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
8: เขาอยากขายของแพงกว่านี้จะได้ขายได้น้อยๆอย่างเงี้ยหรอ
9: ขายให้น้อยๆแล้วก็แบบว่า
8: ทำไงได้ของมันขายดีเน
9: า
8: ะ
9: ก็ฉันก็เหนื่อยอ่ะนู่นดิขอบคุณเพื่อนสำหรับเช้านี้มากๆเลยนะคือคนไทยอย่างที่ดีเจนุ่นบอกไม่ค่อยเอาอะไร
8: คุณวารุณีเขาบอกว่าแล้วคำพูดมากมายความหมายขายทุเรียน
9: เอามาเอากันเรื่องจริงกันหน่อย คืออย่างที่ดีเจนุ่นน่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยเลือกงานจริงหรือไม่เธอว่าจริงไหมเอาแบบความจริงนะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเลือกงานอยากจะทำงานอะไรก็ได้ให้ตัวเองสบาย
8: เขาบอกมันแปลกตรงนี้คนที่อยากได้งานเนี่ยมักจะไม่ได้งาน
9: ทำไม
8: คนที่พยายามหางานเท่าไหร่อ่ะบอกว่าหางานนะแต่ก็ไม่ได้งานเข้าใจไหมคนที่เรื่องมากเนี่ยมักจะได้ไม่รู้มันเป็นเรื่องแปลกบางคนบอกว่าฉันน่ะไม่เลือกงานฉันทำงานอะไรก็ได้เคยเห็นพวกเคสที่เป็นเด็กกตัญญูไห
9: ม
8: เขาทำทุกอย่างเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนจะจ้าง
9: จริงเหรออืมนะคุณทิติการเขาบอกว่าพม่ามาถูกจ้างขายก็มีค่ะหลายร้านมีเคยถามยังแอบขู่เลยค่ะว่าถ้าไม่พูดความจริงฉันจะส่งตำรวจ
8: ก็เลยแถมปลาหมึกไปอีก4ตัว
9: แถมปลาหมึกไปอีก4ตัวนะคุณธีรพลบอกว่าเดี๋ยวนี้พม่าจ้างคนไทยเป็นลูกจ้างแล้วครับพอโอนเงินก็เข้าบัญชีต่างด้าวแล้วครับจริงเหรอ
8: จริงเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันนะ
9: คือ
8: บางคนเนี่ยต ่างด้าวเนี่ยเขาเข้ามาเก็บหอมรอมริบแล้วก็จนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทุกวันเนี้ยไม่ได้จ้างต่างด้าวด้วยกันนะจ้างคนไทยนะจ๊ะ
9: เฮ้ยคุณรู้ฟังแบบนี้ไม่ดีเลยนะเอาอย่างนี้คุณรู้ฟังถ้าหากคุณรู้ฟังไม่กล้านะคุณรู้ฟังไม่กล้าคุณรู้ฟังรายการแล้วเนี่ยนะแล้วเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะดีเจสอนน่ะมีเพื่อนเป็นอยู่แถวๆเอานะในการดูแลเรื่องของความเรียบร้อยอ่ะนะเรื่องของความเรียบร้อยของต่างด้าวอ่ะดีเจสอนประสานงานให้ถ้าหากว่าเห็นชาวต่างด้าวเนี่ยมาทำพฤติกรรมเหมือนที่เราอ่านข่าวมาทำยิ่งใหญ่เหนือกว่าคนไทยถ่ายรูปมาแล้วก็แจ้งมาที่ดีเจสอนโดยตรงเลยเดี๋ยวดีเจสอนจะจัดการให้อย่างแท้จริงจริง
8: ๆจัดการยังไงเนี่ยบอกมาสิ
9: ก็ถ้าต่างด้าวเนี่ยหน้าตาดีคุยกันอีกทีนึง เดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะคือไม่จริงเหรอนุ่นจะเคยได้ยินข่าวนี้เหรอพี่บอกว่าคนไทยมาเป็นลูกจ้างต่างด้าวแล้วโอนเงินเข้าบัญชี
8: ไม่แต่ว่าฉันจะบอกว่าคนต่างด้าวเนี่ยเขามีความอดทนนะเขาเหมือนแบบก็เหมือนคนจีนในสมัยก่อนมาจากเสือผืนหมอนใบอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยเขาก็ค่อยๆเก็บค่อยๆออมค่อยๆสร้างบางคนเนี่ยอย่างตรงที่ทำงานเก่าฉัน
9: อ
8: ่ะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะเรียกกันแบบก๋วยเตี๋ยวเขมรเงี้ยแต่คือเขาทำจริงๆเขาทำอร่อยมากนะ
9: เดี๋ยวก่อนเอาใหม่นะ
8: จริง
9: ๆก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ
8: ก๋วยเตี๋ยวเขมร
9: คือคนขายเป็นคนเขมรน่ะหรอ
8: ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าสามีเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าเขาทำอร่อยมากนะอืมเขาก็เปิดร้านเปิดอะไรฉันก็ไปอุดหนุนนะอร่อยอืม
9: นุ่นทำไมเธอไม่รักชาติยิ่งชีพเลยอ่ะ
8: อ้าวของกินให้เยอะ
9: นางนางทำอร่อยเหรอ
8: ทำอร่อย
9: แต่นางเป็นเขมร
8: เราก็ไม่รู้ไม่เคยถามแต่เขาเรียกกันมาแบบนั้นน่ะ
9: เรียกว่าอะไรนะ
8: ก๋วยเตี๋ยวเขมร
9: กูว่าเจ็บใจแล้วแหละคนขายอ่ะ
8: โอ้เขาไม่เลยเขาเป็นคนแบบยิ้มแย้มเฟรนลี่มากเดินผ่านกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังมากิน
9: จริงเหรอ
8: ชวนกินตลอดเออ
9: เหรอก๋วยเตี๋ยวเขมรอยู่ตรงไหนนะ
8: อยู่ฝั่งนู้น
9: ตำรวจขาช่วยจับจัดการด้วยค่ะเออนะแต่นางขายดี
8: ขายดี
9: อ
8: ร่อย
9: นะ
8: ให้เยอะ
9: จริงเหรอกี่บาท
8: 50
9: อุ้ยแพงไป
8: ให้เยอะมากถ้าเกิดเทียบกับฝั่งนู้นคือทุกอย่างเนี่ยราคาเมื่อก่อนเนี้ยนุ่นน่ะทำงานอยู่ฝั่งพระราชวังอยู่ฝั่งแถวๆวัดพระแก้วแล้วอาหารแพงมากขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องมี80-100
9: ฉันถามเธอหน่อยเธอเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ไหม
8: ไกลไปไหมล่ะจากตรงนั้น
9: เคยไปไหม
8: เคยไป
9: เธอเคยกินชามเท่าไหร
8: ่เท่าไหร่อ่ะ12 บาท
9: 12 บาทป่ะใช่เรากินพร้อมกันเลยราคา12 บาท
8: คุณผู้ฟังอยากรู้ว่าตอนเนี้ย
9: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยอ่ะราคาเท่าไหร
8: ่แต่เธอมันถ้วยน้อยนึง
9: ใช่ใช่ฉันชอบ
8: คือคนนึงเนี่ยต้องกินอย่างน้อย5 ชามอ่ะคือชามนึงมันไม่อิ่มนะ
9: มัน
8: เป็นเสน่ห์ของเขาคือเขานับจานแล้วก็ถ้าเกิน30 จานก็จะได้โค้กฟรีจะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
9: คุณอัญชลีกรบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกค่ะฟังแต่เสียงที่เจสอนไม่ตรงกับความคิดในหัวเลย ความคิดในหัวของเธอคืออะไรคุณอัญชลีกรเฉยกลิ่นความคิดในหัวของเธอน่ะจะจัดการอย่างถึงที่สุด
8: เนี่ยคุณภูษณะบอกว่าผมอยู่มหาชัย70%เป็นของพม่าหมดแล้วครับ
9: คุณ RBS ปริศนาเขาบอกว่าจากประสบการณ์ร้านอาหารในตลาดต่างด้าวจ้างคนไทยให้เป็นคนทำเอกสารให้คนไทยเป็นเจ้าของร้านในนามค่ะแล้วต่างด้าวเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้รายเดือนเฮ้ยมีตังขนาดนั้นเลยเหรอต่างด้าวอ่ะจริงๆเหรอ
8: นี่คุณวารุณีบอกว่าตอนนี้20 บาทแล้ว
9: เนี่ยฉันรู้สึกว่ามีแต่คนพูดถึงเรื่องของมหาชัยอันนี้ไปแถวบ้านหน่อยคุณสิรินเขาบอกว่าตลาดแถวบ้านก็มีค่ะบางแก้วบางพลีเจ้าของร้านเป็นคนต่างด้าวเป็นร้านขายผักพูดไทยก็ไม่ชัดเยอะเลยค่ะเอาคุณมหันสกุลเหรอมหัดสกุลยุทธบอกว่ามาดูที่ตลาดสี่มุมเมืองหน่อยมีแต่ต่างด้าวพม่าทั้งนั้นเวลาซื้อของในตลาดต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวมาดูได้ครับจริงเหรอ
8: แต่จริงเขาบอกว่ามีการลงพื้นที่เยอะนะเพื่อตรวจสอบแต่พอเวลาลงพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะเจอ
9: จริงเหรอ
8: เนาะดีเจสอนไปสิไปลงพื้นที่สิ
9: ดีเจสอนไปลงพื้นที่เองคุณผู้ฟังแล้วจะดูกันว่าเจอหรือไม่เจออย่างแท้จริงอ่ะคือถามว่ามันเป็นอาชีพที่เราสงวนเอาไว้อาชีพสงวนคืออาชีพที่ห้ามทำนะคุณผู้ฟังนะพวกแกะสลักยังมีเยอะเลยไม่ใช่แค่นี้ที่เราประกาศนะ
8: มีแต่คนบอกว่าม
9: ีเยอะเลย
8: อย่าเพิ่งไปตามจับค่ะจับคนข้างๆก่อนนะคะ
9: ฮะไม่มาจับรายชั้นนะชั้นคนไทยแท้เธอ
8: เขาดูจากผ้าเขามาเขาบอกว่าคุณปุ๊กปุ้ยบอกว่าผ้าเขามาสวยครับ
9: จริงเหรอโอเคอ่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ป๋อมาเธอเรื่องราวกับสุขภาพรอกันก่อน
8: ฉ
9: ัน
8: รอเขาเลยแหละ
9: คุณผู้ฟังครับพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าต่อเนื่องกับในวิถีธรรมเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าแล้วเจอกันแป๊บเดียวจ้า

ื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: 7:35 น.กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าที่2นะครับที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เสียงคู่คนไทยมากกว่า70ปีค่ะ
0: แล้วก็เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: คุณครีรีเนสก็บอกว่า
1: สวัสดีวันอากาศดีที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอุทัยธานีค่ะโดดงานพาลูกมาฉลองวันเกิดที่นี่ค่ะ
0: อุทัยธานีเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยพูดถึงเลยเน
1: าะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด
0: ์จริงนะไม่รู้ว่าแผนที่ในประเทศไทยเนี่ยอุทัยธานีนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่เงียบเหงาจังเลยอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะสถานที่ต้องเที่ยวอ่ะ
1: ก็สงบไงเขาก็ไปดูธรรมชาติ
0: เออนะอ้าวมากันต่อคุณผู้ฟังครับทุกๆวันจันทร์พูดคุยเรื่องของร่างกายของเราต้องคือเธอรักชีวิตของเธอหรือเปล่าดีเจนุ่น
1: รักสิทุกคนก็ต้องรักแต่ว่านอกเหนือจากร่างกายเขาที่แล้วที่พี่ป๋อพูดไงเรื่องของจิตใจก็สำคัญเหมือนกัน
0: ฉันไปอ่านฉันไปดูใน TikTok อ่ะมันบอกว่าถ้าหากว่าจะรักไปถามน้องว่าเธอจะเลือกรักใครให้เลือกระหว่างให้3คนถ้าเธอรักอ่ะเธอจะรักใครเขาบอกว่าจะขอรักพ่อแม่จะขอรักแม่จะขอรักพ่อแล้วก็ขอรักแฟนแล้วก็มันก็เลยตีกลับมาถามว่าไม่รักตัวเองหรออย่างเงี้ย
1: จริงเราต้องรักตัวเองก่อนบางคนเนี่ยรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองไง
0: เธอเคยดูการ์ตูนนั้นป่ะที่ให้เลือกอะแม่ลูกเมียพ่อกำลังจะจมน้ำเธอเลือกที่จะช่วยใคร
1: แม่พ่อใครนะ
0: แม่พ่อลูกเมียกำลังจะจมน้ำเธอจะเลือกช่วยใครเลือกได้ช่วยหนึ่งคน
1: ลูก
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ายังเป็นเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้แต่ทุกคนจมยังไงก็ต้องตายนะ
1: ไม่ตายสิทุกคนว่ายน้ำเป็นหมดเลยพ่อฉันก็ว่ายน้ำเป็นแม่ก็ฉันก็ว่ายน้ำเป็น
0: ตายหมดสรุปตายหมดเขาบอกว่าให้เลือกเมียเพราะเขาบอกว่าพ่อแม่ก็แก่แล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างใหม่ได
1: ้แต่สมมติถ้าเป็นฉันนะถ้าเป็นฉันนะฉันจะฉันเป็นคนที่ถูกเลือกฉันจะเป็นคนที่ถูกใจมาก
0: จริงเหรออ
1: ืมลองคิดดิว่าถ้าเกิดเธอไม่เลือกลูกอ่ะ
0: ถ้าเมียมันรอดมันตายแน่ๆเหรอเน
1: า
0: ะ
1: เธอตายแน
0: ่เอ้าไปถามพี่ป๋อดีกว่ามาหาคุยกับพี่ป๋อดีกว่าน่าจะสบายใจไม่ทุกข์ใจมากกว่านี้อ้าวสวัสดีครับพี่ป๋อครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเสียงชัดเจนเน
0: า
2: ะ
0: เสียงชัดเจนครับพี่ป๋อ
2: มันมีหนังสืองานวิจัยเรื่องการตัดสินใจเนาะมันก็บอกว่ามันมีทางรถไฟ2ทางนะครับทางแรกเนี่ยมีคนถูกมัดติดกับรถไฟนะครับถูกมัดติดกับรางรถไฟจะเตรียมเหยียบแล้วนะครับมันวิ่งมานะครับถ้าเราสามารถมีตัวคันโยกเบี่ยงสับรางไปอีกทางนึงได้เนี่ยครับคน2คนจะรอดแต่อีกทางนึงเนี่ยมีช่างซ่อมรางรถไฟไม่รู้อีโหนอีเหน่ทำงานอยู
0: ่
2: นะครับถ้าเป็น DSเนี่ยจะปล่อยไปตามทางตามยถากรรมของเขานะครับให้มันเหยียบกับคนที่ถูกมัดอยู่แล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้กับดึงคันโยกให้มันสับลาไปอีกทางนะครับไปเหยียบกับคนที่ทำงานอยู่ปกติของเขาอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่มันมีทฤษฎีในการตัดสินใจหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับหรือว่าแม้แต่อันที่เขาเรียกว่าทฤษฎีเกมในการตัดสินใจนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกเนาะแต่วันนี้เรากลับมาดูทางภายในของเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายชีวิตต่างๆถ้าเรามาเซตภายในได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านเซตภายในกันหรือยังหลังจากหลายสัปดาห์แล้วก็หนังสือที่สมุดที่บอกให้เขียนให้สื่อสารกับตัวเองทุกวันเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าทำกันแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ทำก็ยังมีโอกาสนะครับไปหาสมุดเล่มเล็กๆแล้วก็ขอสักวันละ5นาทีก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเคลียร์สมองเคลียร์ mindset ของตัวเองว่าเราใช้เวลาวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราทำสิ่งที่อยากทำแล้วหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็กลับมาพูดเรื่องของเรื่องภูเขาน้ำแข็งนะครับใหญ่ๆเลยซึ่งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยครับที่มันโผล่มาเนี่ยเป็นแค่ 2%ของที่มันโผล่มามันมีภูเขาน้ำแข็งก้อนเบลเริ่มเลยนะครับที่อยู่ข้างใต้ทะเลที่เรามองไม่เห็นที่จะกำหนดพฤติกรรมกำหนดชีวิตกำหนดอนาคตกำหนดคาแรคเตอร์แล้วก็กำหนดยถากรรมของเรานะครับทีเนี้ยไอ้ภูเขาน้ำแข็งข้างใต้ 98% มันคืออะไรเขาเรียกว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตรู้สำนึกนะครับคือคำว่าจิตสำนึกหรือว่า conscious เนี่ยครับที่เรารับรู้ นะครับเราพูดอ่านเขียนเรามีการกระทําเรามีการเจอคนรอบๆตัวเราจะแสดงกับเขายังไงบางคนเจอคนรอบๆตัวดีบางคนเจอคนรอบๆตัวท็อกซิกบางคนเจองานที่ชอบบางคนเจองานที่ไม่ชอบบางคนเจออีกที่ไกลของตัวเองแล้วบางคนใช้ชีวิตล่องลอยไม่รู้อะไรเลยนะครับการที่เราเห็นหรือเราเป็นเนี่ยครับมันเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งใต้ภูเขาน้ําแข็งก็คือจิตใต้สํานึกนะครับหรือจิตไร้สํานึกที่เราจะไม่สามารถดึงมันออกมาใช้ได้เฉยๆถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบให้มันข้อหนึ่งคือการจัดระเบียบของมันครับของจิตใต้สำนึกที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไปในทางที่ถูกหรือตัดสินใจไปในทางที่ผิดนะครับก็คือการที่พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆเราไม่สามารถมีหมอจิตบำบัดเนี่ยมาพูดคุยหรือมาแก้ปมหรือมาคุยถึงปัญหาต่างๆได้ในทุกๆเคสนะครับแต่หลายๆปัญหาหลายๆเวลาหมอจิตบำบัดเนี่ยครับเขามาแก้ปมต่างๆเขามาเรียนรู้ว่าทำไมคนนี้ถึงตัดสินใจอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงรักตัวเองทำไมคนนี้ถึงชอบทำร้ายตัวเองทำไมวันนี้คนนี้ทำงานใหญ่ได้ทำไมคนนี้ทำงานจะใหญ่ก็ล้มเหลวทำไมคนนี้ได้เงินก้อนมาสุดท้ายก็กลับไปจนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะมาแก้ตัวจิตใต้สำนึกตัวนี้แหละครับวิธีการที่เราสามารถพูดคุยกับจิตใต้สำนึกตัวนี้ได้นะครับก็คือง่ายๆเลยคือหนึ่งการเขียนกลับมาที่สมุดเราการเขียนวันนี้เราเจออะไรเราเจอสิ่งที่ชอบไม่ชอบสิ่งที่ประทับใจไม่ประทับใจวันนี้อาจารย์ปอสอนเรื่องนี้วันนี้เราไปฟังเรื่องดีๆเราจดไว้นะครับวันนี้เราเจอเรื่องไม่พอใจเราเขียนระบายไว้นะครับเราสามารถสื่อสารกับจิตของเราเองได้ถ้าเราเขียนแล้วเรามีเวลากลับมาอ่านเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแรกในการคุยนะครับกับใจเราเองกับจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกของเรานะครับเมื่อเราคุยไปเราจะเคลียร์ว่าอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมเราถึงได้เงินก้อนแล้วเราเก็บไม่อยู่สักทีทำไมเราเก็บเงินไม่เคยอยู่ทำไมเราเจอแต่คู่ชีวิตที่ทำไมเจอแต่แฟนที่ไม่ดีทำไมเราผู้หญิงบางคนบอกว่าเจอแต่ผู้ชายที่ทำร้ายเรามาตลอดคนที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยทำไมเราชอบวิ่งไปหานะครับคนที่เข้ามาทำร้ายเราคนดีๆที่จะมาจีบเราเราก็ไม่ไปเอาเขาอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของเราก็ได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องการฝึกสมาธินะครับเป็นการฝึกจิตบางคนถ้าสายพุทธก็จะพุทโธอานาปานสติยุบหนอพองหนอก็ว่าไปนะครับทางฝรั่งทางเมืองนอกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการฝึกสมาธิเหมือนกันนะครับเขาจะเรียกว่า mindfulness นะครับหรือว่า meditation นี่แหละครับซึ่งฝรั่งเนี่ยศาสตร์ต่างๆเขาจะมีการวัดขึ้นสมองด้วยว่าเออมันสงบไหมมันสามารถทำให้การนอนดีขึ้นไหมมันสามารถทำให้หลอดเลือดขยายลดความดันลดความเครียดลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลได้หรือเปล่าก็เป็นการศึกษานะครับซึ่งจริงๆเราอ่ะเรารู้พวกนี้มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธินะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่วิถีพุทธนิดหน่อยนะครับการนั่งสมาธิหรือการ mindfulness เนี่ยครับเป็นการจัดระเบียบของจิตใต้สำนึกของเรานะครับว่าสิ่งที่เรารับมาแต่ละวันเนี่ยเราเหมือนกันล้างให้สะอาดการนั่งสมาธิเฉยๆเราไม่รู้เนี่ยแค่พุทโธมันเหมือนการจัดเก็บครับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเข้าสู่เก้ของเรามันจะมีเก้ความจำระยะสั้นเก้ความจำระยะกลางและเก้ความจำระยะยาวนะครับความจำระยะกลางก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ใช้งานหรือกำหนดวิถีชีวิตของเราส่วนความจำระยะยาวเนี่ยครับหรือว่าความจำที่เข้าสู่เก๊จิตใต้สำนึกเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวแต่เราเก็บไปเถอะครับเหมือนคนเคยได้ยินว่าทำไมเด็กๆจะฝึกภาษาต้องฝึกก่อน5ขวบจะดีเพราะสมองกำลังพัฒนาทำไมเด็กๆเราถึงสมควรพาเด็กๆไปเที่ยวบางคนบอกว่าพาเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศพาเด็กไปหาประสบการณ์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวโตมาก็ลื
3: ม
2: นะครับเขาอาจจะลืมครับแต่จิตใต้สำนึกเขาอ่ะเขาจะจำได้เขาอาจจะจำสถานที่ไม่ได้ครับเขาอาจจะจำชื่อถนนจำที่ที่เราไปไม่ได้แต่เขาจะจำความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกที่เราพาไปได้เขาจำความสัมพันธ์ระหว่างตอนเด็กๆเนี่ยที่เขาไปเข้าค่ายครับเขาเจอเพื่อนๆสังคมเต็มไปหมดเลยเขาจำชื่อเพื่อนไม่ได้หรอกตอนอนุบาลแต่จิตใต้สำนึกเขาอ่ะจะจำถึงเรื่อง relation เรื่องความสัมพันธ์เรื่อง teamwork เรื่องความรักของพ่อแม่ได้นะครับซึ่งเบื้องต้นคิดอะไรไม่ออกขอสมุดมาเขียนนะครับถ้ามีเวลานั่งสมาธิทำ mindfulness นะครับหรือจะนั่งนิ่งๆนั่งลอยๆนะครับหรือจะมันจะมีหนังสือเรียกว่า power of now นะครับก็คือจดจ่อตอนนี้แหละว่าเรานั่งทำกับข้าวทุกคำที่เราเคี้ยวข้าวนะครับถ้าไม่ใช่สายนั่งสมาธินะทุกคำที่เราเคี้ยวข้าวเราเคี้ยวข้าวนับคำเคี้ยวซึมซับความอร่อย รสชาติข้าวข้าวกล้องมันแข็งนะมันหนึบนะข้าวเหนียวมันนุ่มนะหมูชิ้นนี้มันอร่อยจังมีรสชาติผักชีมีรสเค็มที่เรารู้ว่าเป็นน้ำปลาซีอิ๊วหรือซอสนะครับอันนี้คือ power now เราสามารถ mindfulness ด้วยการเคี้ยวข้าวแต่ละคำทุกๆครั้งที่เวลาเราทำกาแฟเราค่อยๆบดกาแฟใจเราอยู่กับการบดกาแฟเราชงกาแฟแล้วได้กลิ่นกาแฟอันนี้คือ mindfulnessทุกอย่างเนี่ยครับคือการขัดเกลาให้เราเป็นคนละเอียดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิการทำ mindfulness เพื่อจัดระเบียบนะครับจิตใต้สำนึกของเราอันที่สองมีหนังสืออีกแล้วครับคำว่า wipe wipe wipe ก็คือแรงสั่นสะเทือนร่างกายเราประกอบด้วยน้ำ 75% ครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอาผลึกน้ำแข็งมาฝั่งนึงผลึกน้ำแข็งฟังเพลงผลึกน้ำแข็งจะสวยฝั่งหนึ่งผลึกน้ำแข็งฟังคำด่าผลึกน้ำแข็งจะไม่สวยนะครับเวลาความเย็นเนี่ยจะฟอร์มเป็นผลึกน้ำแข็งที่เป็นลูกเกดหิมะเนี่ยครับเขามีงานวิจัยตรงนี้เหมือนกันหรืองานวิจัยที่เอาต้นไม้มาสองต้นต้นหนึ่งให้มันฟังเพลงต้นหนึ่งนั่งด่าทุกวันไอ้ต้นฟังเพลงเนี่ยครับไปสวยลูกดกไอ้ต้นนั่งด่าทุกวันเนี่ยตายวายแมลงกินนะครับต้านแมลงไม่ได้อันนี้คือคำว่าวายเดี๋ยวแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาวายเกิดจากอะไรครับภายในของเราก็คือสิ่งที่เราคิด NLP คือสิ่งที่เราพูดนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรารับเข้ามาวิทยุรายการต่างๆสื่อการถ่ายฟีดนะครับคนรอบๆตัวเราเป็นยังไงเราจะมีวายเนี่ยครับหรือแรงสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปเจอที่ที่เราเลือกไม่ได้อย่างเช่นบ้านที่มีความรุนแรงนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันมีคนคิดลบไปโรงเรียนที่เด็กพูดจาหยาบคายมีเด็กคนนิสัยไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรครับเราพยายามค่อยๆจัดระเบียบถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับสวดมนต์ครับการสวดมนต์เนี่ยแม้แต่เราฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแต่เรามีไวบ์ก็คือแรงสั่นสะเทือนที่ดีนะครับมันจะค่อยๆปรับจิตใต้สำนึกเวลาเด็กคนนึงเนี่ยครับถ้าเรามีไวบ์ที่ดีแล้วเรามีการสื่อสารที่ดีถ้าเขามีสิ่งล่อตาล่อใจอบายมุขมาเลือกมาให้เลือกอยู่ดีๆมีเด็กเอาขนมหน้าตาเหมือนยาบ้ามานะครับเด็กจะเลือกทานตามเพื่อนนะครับกลัวไม่เท่กลัวแบบเอ้ยไม่กล้ากินเหรออุ้ยไม่เป็นไรหรอกกินมีเด็กคนนึงจะเลือกทานบางคนจะไม่เลือกทานบางคนจะไปถามคุณครูก่อนนะครับบางคนจะมาเล่าให้แม่ฟังบางคนทำผิดปิดเงียบมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราปลูกฝังไปนะครับเพราะนั้นถ้าแบบพุทธ1คือการสวดมนต์นะครับ2ก็คือ1ก็คือการนั่งสมาธิ2คือการสวดมนต์คือไวบ์ของเรานะครับว่าเราจะมีสิ่งรอบๆยังไงทีเนี้ยเราก็ค่อยๆมาโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะครับเรามีผมมีคำเพิ่มให้นะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคำว่า NLP คือ New

ฝันเราอยากจะเป็นอะไรนะครับเราลองนึกภาพว่าวันเนี้ยนะครับดีเจสอนอยากเป็นคุณนายนะครับแต่งชุดโกโก้ตำแหน่งใหญ่โตมีคนขับรถนั่งเบนซ์ไปแล้วก็ชี้นิ้วตามแผงทุเรียนของตัวเองนะครับมีลูกน้องคอยสรุปงานนะครับร่ำรวยบ้านใหญ่นะครับมีชีวิตมีความสุขเงินเต็มบัญชีไม่มีหนี้สินนะครับอันนี้เราสามารถเมนิเฟสได้สามารถหาข้อมูลได้นะครับเบื้องต้นผมจะให้เป็นหัวข้อไปอยากให้เข้า YouTubeนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลดีๆพวกนี้ครับแล้วก็กดตามเอาไว้นะครับอย่าไปฟังข้อมูลขยะบ่อยๆนะครับคำที่สองคือคำว่า manifest คือเราอยากทำอะไรเรา manifest เรานึกนะครับถ้า manifest เนี่ยเรานึกถ้าเรานึกได้จนเป็นภาพจนเรารู้สึกว่าเหมือนเรานั่งในบ้านที่เราอยากนั่งในที่ที่เราอยากอยู่มีแอร์เย็นๆกลิ่นหอมบรรยากาศลูกวิ่งไปวิ่งมาไม่มีหนี้สบายใจตัวเบานะครับนึกให้เป็นภาพเลยนะครับมันภาพฝันของเราคำถัดมาก็คือเรียกว่าหลักการของ Visualization ครับ Visual แปลว่าการเห็นภาพนะครับเราคิดให้เป็นภาพเลยนะครับอย่างทุกวันเนี่ยที่ผมมาเนี่ยครับสองสามไม่ใช่สองสามปี5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็จมอยู่กับหนี้สินนะครับมีหนี้สินอยู่300 กว่าล้านดอกเบี้ย7%หลวกบวกนอกระบบนิดหน่อยนะครับรวมๆประมาณ9%นะครับ9,327ผมมีหนี้ต้องจ่ายเฉพาะหนี้เนี่ย27 ล้านต่อปีนะครับเดือนหนึ่งเหมือนเดือนหนึ่งเฉพาะค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะครับค่าดอกเบี้ย27 ล้านผมมันทิ้งรถเบนซ์เดือนละคันเดือนละคันเดือนละคันอยู่เลยนะครับซึ่งเราก็มองว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาหลายทางละตัวผมต้องแก้ปัญหาในจิตของผมว่าทําไมผมยิ่งทํางานนี่ผมยิ่งก้อนใหญ่ขึ้นอ๋อเพราะเด็กๆเนี่ยเราเคยภูมิใจว่าแบงค์ให้กู้เงินพอมีแบงค์ให้กู้เงินได้10 ล้านแรกที่กู้มันขยายได้รู้สึกว่าภูมิใจเราก็กู้เป็น100 ล้านกู้หลายร้อยล้านแต่พอกู้เยอะไปเนี่ยมันขยายไม่ไหวเราค่อยๆมาแก้ที่จิตใจเราครับเพราะนั้นวันนี้ผมเลยย้ำที่จิตใจเพราะนั้นผมก็เริ่ม NLP พูดในสิ่งดีๆนะครับพูดแต่สิ่งที่เราต้องการเป็นเป้าหมายอะไรคิดลบเราไม่พูดแล้วผมก็เริ่ม manifest นะครับว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรนะครับแล้วเราก็ visualize ให้เป็นภาพนะครับแล้วเราก็ wipe ก็คือ wipe แรงสั่นสะเทือนรอบๆตัวเนี่ยผมก็เริ่มไปโรงเรียนหลักสูตรต่างๆแก๊งกินเหล้าเราก็ไม่ค่อยไปแต่แก๊งที่ช่วยกันทำหมากินช่วยกันทำงานช่วยกันแก้ปัญหาเราไปแก๊งนินทาเราไม่ไปนะครับแก๊งนัดไปเที่ยวเราไม่ไปแต่แก๊งที่คุยเรื่องว่าเราจะพัฒนาตัวยังไงหลักสูตรไหนดีที่ปรึกษาคนไหนเยี่ยมนะครับเราเนี่ยเรามีรอบๆตัวคือไวบ์ของเราก็จะดีขึ้นนะครับพอไวบ์ของเราดีขึ้นจากคนรอบๆตัวเราจะซึมซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีพอเราไปไหนเนี่ยเราก็จะมีไวบ์ที่ดีเหมือนบางคนบอกว่าทำไมคุณป๋อเดินไปไหนเนี่ยเหมือนมีแสงออร่าโผล่ออกมานะครับทำไมทุกครั้งที่คุยคุณป๋อรู้สึกมีพลังใจขึ้นมาเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไวบ์ที่ดีเรามีไวบ์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเจอแต่คุณป๋อรู้สึกว่าสนุกมากเลยมีแต่อัปเดตเรื่องของชาวบ้านถ้าอยากนินทาต้องมาหาป๋อยเงี้ยเป็นไว้ที่ผมมองว่าไม่ดีนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าดีก็ได้นะถ้าเขาทำเรื่องข่าวใต้เตียงนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกนะครับนึกภาพภูเขาน้ำแข็งแล้วเราก็กำหนด Neuro-Linguistic NLP ของเรากำหนด Manifest ของเรากำหนด Visualize ของเรากำหนดไว้ของเราซึ่งมันคืออะไรครับมันคืออธิษฐานบารมีถ้าเราเคยได้ยินบารมี10 ทัศนะครับหรือว่าบารมีทั้ง10ของพระพุทธเจ้านะครับบารมี10ทัศเวลาเรา10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับที่ท่านบำเพ็ญเพียรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตมีใบ้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาชนกไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นงูด้วยนะครับชาติต่างๆเนี่ยก็คือ10ชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรเพื่อสะสมบารมีให้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันเนี้ยข้อนึงที่ผมเริ่มศึกษาแล้วผมก็ศึกษาธรรมะผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันคืออธิษฐานบารมีนี่เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถทำบารมีพอเราสวดมนต์บารมีสิทธัตเนี่ยเราฟังสิแล้วเราเริ่มมาล้างจิตใจของเรานะครับว่าคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาศีลบารมีเนคขัมมะบารมีนะครับบริจาคจาคะบารมีนะครับต่างๆเนี่ยเรามาเรียนรู้ได้ที่สำคัญก็คือว่านะครับเรากลับมาถึงแก่นเอารูปตอนบวชเอาแก่นพุทธฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์ให้คุยเรื่องพุทธนะครับแก่นของพุทธศาสนาจริงๆนะครับไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่พระเครื่องนะครับไม่ใช่การกวดน้ำด้วยซ้ำไม่ใช่การถวายนี่นั่นโน่นถวายนู่นแล้วจะเป็นนั่นถวายนั่นเลยเป็นนี่แก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือธรรมะบทแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วในบทสวด

0: มจักกัปปวัตนธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับเป็นบทสวดที่อาจารย์ผมสอนมาว่าน่าจะเป็นบทสวดที่เป็นแก่นที่สุดแล้วพุทธเจ้าสอนสองเรื่องครับหนึ่งทางสายกลางอย่าหย่อนไปอย่าตึงไปนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คืออริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่ก็คือจริงๆมันเกี่ยวกับงานหมดเลยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้แต่สิ่งที่เราไม่อยากเป็นมันดันเป็นนะครับเกิดแก่เจ็บตายรู้สึกว่าเป็นโรคต่างๆทําไมเราต้องเป็นโรคนี้ทําไมเราต้องเจ็บป่วยด้วยนะครับได้สิ่งที่ไม่ต้องการรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่พอใจร้องไห้ลำบึงลำพันอันนี้คือทุกข์แล้วทุกข์เกิดจากอะไรล่ะนะครับก็คือสมุทัยอันทุกข์เกิดจากตัณหาของเราเองนะครับว่าเราอยากจะได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความรวยลาภยศสรรเสริญก็คือกามตัณหานะครับเราอยากเป็นนู่นเป็นนี่นะครับก็คืออยากมีภพตรงนี้แหละครับก็คือภวตัณหากับเราไม่อยากเป็นอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ชอบทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมคนข้างๆครอบครัวเราไม่ก็คือเราไม่อยากมีภพตรงนั้นก็คือวิภวตัณหาก็คือตัณหามี3อย่างนะครับก็คือสมุทัยนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราไม่มีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์ได้นะครับแล้วก็นิโรธก็คือทางดับทุกข์นะครับถ้ายากๆก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรแต่ผมกลับมาสิ่งที่เราสามารถทำได้คือมรรคมีองค์8มรรคมี8อย่างผมเขียนเลยนะในสมุดผมว่ามรรคมี8ข้อมีอะไรบ้างแล้วเราทำได้แต่ละข้อไหมมรรคไม่ใช่ทำเพื่อเข้านิพพานอย่างเดียวเราสามารถทำเพื่อการงานครอบครัวสิ่งดีๆได้เป็นเช็คลิสต์ในการทำงานนอกจากเช็คลิสต์เรื่องอิคิไกนอกจากเช็คลิสต์เรื่องเวลเนสนะครับก็คือมี8ข้อนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะครับเรามีความเห็นชอบหรือเปล่าว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีหรือเราอยากจะล่องลอยไปวันๆหรือเราอยากจะโกงคนอื่นแล้วรวยนะครับอันนี้คือสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบบอกว่าเราเจอทางที่ดีแล้วนะครับเราจะไปทางนั้นไม่ใช่ว่ารู้ทุกอย่างว่าอะไรดีไม่ดีแต่เรายังเล่นพนันเรายังกินเหล้าเรายังขี้โกงคนอื่นอยู่เลยนะครับเพราะนั้นถ้ารู้ว่าเป้าหมายที่ดีคือยังไงนะครับเราเห็นชอบแล้วเราก็ดำริชอบว่าเราจะไปตามทางนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอธิปัญญาครับคือเราเกิดปัญญาก่อนพอเราเกิดปัญญาตั้งทาร์เก็ตตั้งเป้าหมายแล้วเราจะไปด้วยทางไหนก็ได้ไปด้วยทางฝรั่งที่ผมเล่าไปด้วยทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือจะไปด้วยทางพุทธไปได้หมดแต่นี่คือแก่นนะครับเห็นชอบดำริชอบต่อไปก็คือเรากระทำชอบครับเราทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องชอบผมมองว่าสัมมาวาจาหรือเปล่านะครับสัมมาวาจาหรือเปล่าวันนี้เราโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาพูดว่าร้ายพูดหยาบคายหรือเปล่าเราสัมมาวาจาแล้วนะครับสัมมากัมมันโตคือเราไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่ากายเรากายชอบหรือเปล่าเราไปขโมยของเราไปทำร้ายคนอื่นเราไปผิดลูกผิดเมียหรือเปล่านะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอาชีพเราเป็นยังไงอาชีพเราช่วยคนให้เราชอบอาชีพของดีเจสอนดีเจนู่นก็คือให้ความรู้ให้ในสิ่งดีๆเฮ้ยเราชอบเรามีความสุขหรือว่าอาชีพดีเจสอนดีเจนุ่นเนี่ยไปเป็นดีเจแล้วก็ไปใส่ในเรื่องไม่ดีคนอื่นไปใส่เรื่องชาวบ้านไปด่าฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็มาดูว่าอาชีพเราโอเคหรือเปล่าแล้วก็สัมมาวายาโมคือเรามีความเพียรพยายามหรือเปล่า อีก4ข้อนะครับอาชีพที่ดีพูดดีทำตัวดีแล้วก็มีความพยายามดีก็คืออธิศีลสิกขาแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธินะครับก็คืออธิจิตสิกขาคือการที่เราทำทุกอย่างได้เนี่ยครับถ้าเรามีจิตจดจ่อ power of now ถ้าเรามีสมาธินะครับเราจะมีพลังในการทำงานเราจะมีสมาธิในการจดจ่อแล้วอยู่ตรงนั้นมักมี8ข้อรู้อยู่ทุกที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กเราได้ยินมาเป็น10ปีบางคนได้ยินมาทั้งชีวิตลองเอากลับไปครับว่ามักมีอะไรบ้างจำไม่ได้ถาม Google นะครับแล้วเรามานั่งเขียนในสมุดของเราเนี่ยแหละนะครับว่าวันนี้อาชีพเราเป็นยังไงวันนี้เราชอบนินทาคนอื่นพูดว่าร้ายพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อหรือเปล่าวันนี้เราการจะทำชอบหรือเปล่าแล้วมีศีล5หรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็คือกลับมามรรคมีองค์8คืออธิจิตอธิศีลแล้วก็อธิปัญญาสิกขานี่เองนะครับเป็นไงครับพอได้ไหมพอ
1: ตอนเนี้ยคือบิ๊กคือรู้แบบรอบรู้มากคือเราเป๊ะมาก
2: แต่ที่ฉันไม่ได้สังเกตเลยนะให้ฉันสังเกตเนี่ยฉันไปขุดรูปพี่ป๋อมา
1: อันนี้คือรูปพี่ป๋อหรอ
2: ใช่ไหมอันนี้คือรูปพี่ป๋อใช่ไหม
0: ครับผมบวชอยู่8เดือนครับผมบวชอยู่อุทัยธานีผมไปทุดงที่อุทัยธานีก็คือวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
1: นี่ไงที่เธอถามไงว่าอุทัยธานีมีอะไร
0: อุทัยมีของดีนะครับวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็คือวัดที่มีวิหาร100เมตรที่มีกระจกเยอะๆครับก็จะสอนเรื่องเนี่ยแหละครับว่าเราจะทำให้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยถ้าเข้าพระนิพพานไม่ได้เนี่ยเราเป็นอริยบุคคลก็ยังดีนะครับ
2: นี
0: ่อริยบุคคลก็มีตามข้อต่างๆเนี่ยแหละครับ
2: พี่ป๋ออันนี้ที่ไหนอ่ะอันเนี้ย
0: ที่อุทัยธานีวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำชื่อวัดเลยนะ
2: เหรอนี่เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ช่วยตอบหน่อยชื่อมันติดอยู่มุมปากจำไม่ได้อ๋อวัด
2: ท่าซุง
0: วัดท่าซุงวัดท่าซุงวัดท่าซุงอุทัยธานีผมบวชอยู่ลำพูนนอนอยู่ในถ้ำมา2เดือนนะครับแล้วก็ผมบวชทั้งหมด8เดือนผมอยู่ในถ้ำฝึกอยู่2เดือนนอนป่าช้าแล้วก็ไปทุดงที่วัดท่าซุงอุทัยธานีนะครับไปฝึกวิชาครับ
2: โอ้
1: ถ้าหลับพี่ป๋อแบบมีความรู้เรื่องแบบพระพุทธศาสนาเยอะมาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ป๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราคุณผู้ฟังเดี๋ยวไป

0: เสียงจาก
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้านางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะอยู่กับดีเจพิณชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังทีมงานค่ะ Facebook Live ค่ะน้องตาสุภัตตาโคสวรรค์นะคะน้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตนะคะและที่สำคัญสภาพอากาศวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกแล้วนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่8นะคะจนถึงวันที่13กันยายน2569วันนี้เป็นประกาศฉบับที่1ค่ะถือเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะในเรื่องของฝนที่จะมาและลอกนี้นะคะหรือจะมาลึกกว่าทุกครั้งนะคะทีนี้มาติดตามกับนะคะในส่วนของวิทยากรนะคะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ปิ่นครับท่านผู้ชม
0: ประกาศฉบับที่1นะคะวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเลยนะคะมาติดตามกันค่ะท่านผู้ฟังว่าปัจจัยนะคะอะไรบ้างที่ทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยนะจะมากกว่าทุกครั้งที่เราประกาศมาค่ะอันนี้เป็นฉบับที่1มีปัจจัยอะไรบ้างคะหนึ่งคะ
1: ครับก็โดยฤดูกาลนะครับเป็นช่วงเดือนที่ตัวร่องมรสุมนะครับเริ่มจะขยับเข้ามาสู่กลางประเทศไทยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีกำลังในรอบนี้ครับนะครับในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับประเทศไทยโดยภาพรวมนะครับก็ทั่วทุกภาคเนาะต้องย้ำว่าทั่วทุกภาคนะครับมีฝนเพิ่มนะครับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยนะครับตกหนักมากก็มีนะครับทีนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้นะครับมีฝนหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงวันที่8ถึง10หรือ8ถึง11ตรงนี้นะครับตัวร่องมรสุมเองนะครับจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือถ้าเทียบกับวันนี้นะครับก็จะลงมาในระดับ1นะครับสำหรับร่องมรสุมทำให้พื้นที่ดังกล่าวนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเน้นประเทศไทยตอนบนนั่นแหละนะครับฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่ประมาณวันที่11 12เป็นต้นไปนะครับความกดอากาศสูงเนี่ยเขาก็จะดันตัวลงมาอีกนะครับก็จะดันลงมาทำให้ตัวร่องมรสุมก็ต้องขยับตามนะครับขยับลงมาอยู่บริเวณทางภาคกลางล่างๆเลยนะครับภาคกลางล่างๆก็ให้นึกถึงแถบกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็คือจะพาดอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็พาดทางภาคตะวันออกนะครับยอมความกดอากาศต่ำแถวทะเลจีนใต้ก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้ก็จะทำให้ทางภาคกลางเนี่ยฝนจะหนักขึ้นนะครับภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับก็ไล่ลงมาในขณะที่ในช่วงหลังครับ12 13เป็นต้นไปเนี่ยทางภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือเองฝนลดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนะครับก็ได้ดันร่องมรสุมลงมาแล้วนะครับดังนั้นภาคเหนือกับภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนครับเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ลงมานะครับแต่ยังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับลงมาแค่เป็นครั้งคราวนะครับลงมาช่วงครั้งช่วงคราวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในช่วงวันที่8ถึง13นะครับแต่ย้ำว่า8กลางคืนนะครับ8กลางคืนโดยเฉพาะเหนืออีสานก็จะเริ่มก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไล่ลงมานะครับก็ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ตอนบนก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะงั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนค่ะท่านผู้ฟังนะกดลงมาต่ำถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดว่าฝนตกชุกได้นะคะแล้วก็บริเวณที่แบบน้ำท่วมขังบ่อยๆก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะหรือน้ำรอการระบาย
1: ครับเนื่องจากว่าฝนเยอะนะครับทีนี้ถ้าพื้นที่ทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันในการท่วมนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เกิดน้ำท่วมรถติดแล้วนะครับทีนี้เรานะครับก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับกรุงเทพนะครับประชากรก็เยอะนะครับรถลาก็เยอะนะก็เตรียมกันนิดนึงนะครับในช่วงประมาณสัก10 11 12นะครับอันนี้หมายไปถึงของกรุงเทพเนาะที่เขาเจอเยอะนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะในเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเช้านี้ฉบับที่1นะคะวันนี้ค่ะเรามาลงลึกถึงรายภาคกันค่ะแต่ละภาคนะคะของประเทศไทยนะคะเป็นยังไงบ้างภาคเหนือค่ะวันนี
1: ้ครับในส่วนของภาคเหนือครับวันนี้อาจจะดูยังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงประกาศเนาะประกาศเราจะเริ่มวันที่8กลางคืนนะครับดังนั้นในวันนี้เองภาคเหนือครับมีฝนประมาณ 60% นะครับก็ถือว่าการกระจายตัวก็พอประมาณนะครับแล้วก็ฝนตกหนักก็พอมีบ้างนะครับก็ยังไม่ได้ต้องกังวลอะไรนะครับแต่อาจจะมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่อาจจะมีน้ำฝนที่อาจจะสะสมกันอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไปนะครับพื้นที่ฝนตกหนักครับก็จะมีเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะครับจังหวัดเหล่านี้ก็จะตกได้เยอะกว่าที่อื่นนะครับช่วงนี้ครับถ้าพี่น้องทางเหนือนะครับก็จะเริ่มสังเกตนะครับลักษณะของลมนะครับหรืออีสานบนก็ตามเนี่ยลมบางส่วนมันจะเริ่มไม่ค่อยแน่ทิศแหละนะครับ
0: ลมไปพูนเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนๆขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะแปรปรวนทิศนิดนึงนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝน 60% นะครับมีตกหนักได้นะครับ
0: ก็แน่นอน
1: เนาะเนื่องจากว่าทั้ง2ภาคนะครับเหนืออีสานเองนะครับแนวร่องสูงร่องมรสุมพาดผ่านนะครับก็จะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีเกษอุบลราชธานีนะครับก็คือ
0: เยอะเหมือนกัน
1: เกือบทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแล้วกันนะครับ
0: อันนี้อีสานด้านไหน
1: ก็ส่วนใหญ่เป็นด้านตะวันออกกับตอนบนนะครับตะวันออกตอนบน
0: นะคะตรงอีสานล่างยังก็มีบ้าง
1: ก็มีบ้าง
0: ตั้งแต่บุรีรัมย์ก็ดีใจเลยนะกับบุรีรัมย์ศรีสะเกษ
1: มันก็จะมีแบบบางโซนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังไม่เข้มข้นมากนักนะครับในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าจะเข้มข้นนะเหนืออีสานก็รอวันที่8กลางคืนนะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปต่อภาคกลางค่ะ
1: ครับภาคกลางครับฝน 60% นะครับมีหนักเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวพื้นที่หนักนะครับน้อยหน่อยนะครับก็จะมีนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีนะครับก็สังเกตว่าในภาคกลางเองในช่วงที่วัน2วันที่ผ่านมาเองนะครับรวมทั้งกรุงเทพกลางวันร้อนนะครับฝนก็มาช่วงเย็นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของภาค
0: แต่เมื่อวานฝนกรุงเทพเยอะมากนะ
1: เยอะๆมาเยอะครับ
0: มาเยอะมากนะไปต่อค่ะ
1: ก็สำหรับภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็ 60% นะครับฝนยังไม่ชุกเท่าไหร่นักก็กลางๆฝนตกหนักก็จะมีแถบนครนายกจันทบุรีตราดนะครับก็หนักยังไม่ต้องน่ากังวลเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝน 40% นะครับก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับแล้วก็ข้ามไปสงขลายะลานราธิวาสนะครับก็ไม่ค่อยบูหวานะครับช่วงนี้นะครับ
0: ตะวันตก
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับหรือฝั่งอันดามันนะครับฝน 40% นะครับก็จะมีระนองพังงาตรังสตูลนะครับก็กระจายกันไปนะครับขึ้นลมถ้าเป็นทางอันดามันตอนบนเนี่ยนะครับภูเก็ตขึ้นไป2เมตรนะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับส่วนกรุงเทพมหานครครับฝนวันนี้ 60% นะครับตกหนักไม่น่าจะมีนะครับ
0: ตกเหมือนเมื่อวานไหมต่างกับเมื่อวานไหมคะ
1: ก็มาเป็นเวลานะครับมันก็เยอะเป็นที่ไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ฝนช่วงบ่ายช่วงเย็น
1: ก็เย็นนะส่วนใหญ่จะมาเย็นตะบ่ายบ่ายก็จะโผล่มาบ้างนะครับ
0: อันนี้การกระจายตัวของฝนวันนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กระจายตัวดีนะสรุปแล้วภาคใต้ก็จะน้อยสุดกว่าทุกภาคเนาะแต่ก็พื้นที่การกระจายตัวเราไว้ให้ 60% ของพื้นที่เกือบจะทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมในเรื่องของฝนนะคะของวันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีนี้เปิดรับสายท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วค่ะก็สามารถกริ้งกลางโทรมาสอบถามสภาพอากาศกันได้นะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะรวมถึงทาง Facebook นะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาเราจะตอบคำถามให้ท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะคะสดๆกันไปเลยทักทายคุณวิสิตนะคะใน Facebook นะคะแล้วก็จากอีกท่านหนึ่งนะคะจากคุณเมย์จากตากด้วยนะคะบอกว่าเมืองตากแรงมากทำไมแรงไม่มีฝน
1: ครับก็เมืองตากตัวอำเภอเมืองเนา
0: ะ
1: นะครับเป็นด้านหลังเขานะครับหลังเขาเพราะฉะนั้นบางทีฝนก็จะไปตกทางฝั่งแม่สายทาง แม่สอดแม่สอดพูดผิดนะครับแม่สอดจะเยอะนะครับก็อยู่ทางซีกตะวันตกนะครับทีนี้มันก็จะมีเขาขั้นกลางเนา
0: ะ
1: แล้วก็ถึงมาเป็นเมืองตากนะคร
0: ับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปรับสายแป๊บนึงนะคะในส่วนของภาคเหนือเราค่อยคุยกันต่อเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะรอสายเราจากชลบุรีจากคุณดำรงค่ะสายแรกของวันนี้นะคะคุณดำรงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสองท่านครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเนาะ
2: นี่ไม่ได้เจอกันนานก็ไม่เป็นไรเพราะผมฟังไอ้ไลฟ์สดอยู่ตลอดทุกวันครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: ผมไม่ได้ไปไหน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ผมก็ฟังแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะก็ยังไม่อยากโทรมา
0: อ๋อไม่ได้ไปเทปูนที่ไหนแล้วใช่ไหมตอนนี้
2: ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับผมไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: พักผ่อนแล้ว
2: ทำสวนผักอะไรอยู่บ้านกอกแกกอกแกกแค่นั้นเอง
0: ด
2: ี
0: เลยค่ะดีเลยค่ะ
2: ครับผมก็จะบอกว่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยตีหนึ่งครึ่งตกมาชั่วโมงกว่าหน่อยครับผมตรงผมนี่ตกแรงมากตกแรงถึงน้ำเลยนะพูดถึงนะถ้ามีที่เก็บน้ำถึงน้ำเลยแล้วก็อยากทราบว่าวันนี้ยังแถบอำเภอเมืองชลบุรีนี่ยังจะมีฝนหนักไหมครับผม
1: ครับฝนหนักนะครับถ้าดูภาพรวมของทั้งวันเนี่ยฝนหนักอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ
2: ก็
1: จะมีฝนปานกลางอะไรก็ฝนเล็กน้อยอะไรก็มีได้อยู่นะครับตามลักษณะของเมฆที่คุมอยู่ขนาดนี้นะครับส่วนถ้าเป็นฝนหนักจริงๆนะครับก็แนวโน้มนะครับประมาณสัก10-11นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาครับ
0: ชลบุรี10-11นะคะ
2: แล้วลองฝนลงมาอันนี้เขาจะยังเด้งขึ้นเด้งลงอยู่เปล่าหรือจะลงภาคใต้เลย
1: ครับก็โดยภาพรวมอาจจะอยู่ประมาณกลางๆประเทศมากกว่านะครับแต่ถ้าดูในรอบอาทิตย์เนี่ยมันจะลงมาจนถึงประมาณภาคกลางตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับแต่หลังจากนั้นถ้ามวลความกดอากาศสูงเนี่ยมันอ่อนลงไปก็อาจจะเด้งขึ้นกลับไปอีกสักหน่อยนะครับ
2: ผมก็อยากให้ความกดอากาศสูงแรงๆอย่าเพิ่งลงมาเลย
0: ค่ะ
2: ถ้าลงมาก็ดันลงฝนลงภาคใต้ทันทีเลยอ่ะครั้งนี
0: ้
2: น้ำยังน้อยอยู่นะ
0: ค่ะ
2: ยังไงขอให้เด้งขึ้นเด้งลงไว้สักครึ่งเดือนได้นะ
0: เดี๋ยวรอไฮไลท์สำคัญ11-12คุณดำรง
2: ครับผมครับผมครับแค่นี้แล้วครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะพี่น้องทางภาคกลางกรุงเทพนะคะ11-12สำคัญเลยต่อกันด้วยคุณฟ้าสายบ้านโพค่ะคุณฟ้าสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: อ๋อคิดถึงเนาะ
3: วันนี้จะมาแจ้งให้รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ครับ
0: ยังมีลมหายใจยังไม่ได้ไปไหนนะคิดถึงเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมขอพูดนอกเรื่องหน่อยฝากถึงสมาชิกทุกคน
0: ค่ะ
3: วันไหนถูกรางวัลที่5ครับผม
0: โอ้โชคดีจังนะยินดีด้วยค่ะ
3: ครับผมส่วนเรื่องโผเอ้ยเรื่องฝน
0: ค่ะเป็นไงบ้างบ้านโผ
3: งงงงงบอกไม่ถูกครับผม
0: มันงงงงงก็คือมันไม่เยอะยังไม่ได้เยอะ
3: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวรอ11-12นี้นะคะ
3: ครับขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยค่ะ FC ของเรานะคะโชคดีรับสายกันต่อค่ะจากคุณพรชัยพระราม5กรุงเทพมหานครค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เจคินคุณจันนาเอ็ดสว
0: ั
4: สดีครับพี่คุณผู้อีกคนหนูเป็นโจรนะครับครับหัวหน้านะครับ
0: ครับ
4: ที่โอเล่คุณอะไรที่ได้ที่ประสานงานอยู่พวกเฟซบุ๊กเจาะหาได้นะกรุงเทพเนี่ยวันนี้อีกเปอร์เซ็นต์ครับฝนครับวันนี้
0: 60เน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ60ครับ
0: กระจาย
4: เมื่อคืนนี้มีฝนนะที่เมื่อวานนี้ฝนมาค่อนข้างเย็นนะครับเมื่อวานกรุงเทพมหานครแต่ว่าไอ้หาว่าบ่าย3นี่โอเล่ได้มาแล้วเห็นว่ามาจากนู่นน่ะแถวๆนครปฐมใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
4: เป็นช่วงบ่าย3
1: ครับปกติจะก่อตัวทางนั้นก่อนครับ
4: ใช่ประจำ
1: ครับ
4: 5อุ่นพอมาจากนู่นอันจะบริเวณราชบุรีนครปฐมในกรุงเทพนี่ร้อนแน่ๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
4: หรือว่ามาจากสมุทรสาครถูกลองข้ามเลยนะวันนี้ในเมืองอันน่าจะได้ผลอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันนี
1: ้โอกาสยังมีครับช่วงบ่ายค่ำครับ
4: แต่ว่าอ้อยังไม่เห็นเป็นขนาดฝนหนักมากใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ถึงเวลาครับ
4: อ๋อแต่ว่าให้ระวังที่อะไรนะ
0: 11-12ค่ะ11-12
4: นี่จะได้ผลหนักมาก

0: เลยครับชุ่มฉ่ำมากเลย
1: ชุ่มฉ่ำเลยเนาะ
0: ครับต่อที่ที่ผ่านเมื่อวันเสาร์ก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: อยากทราบว่าตั้งแต่วันที่8เนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยวันนี้กับวันแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13เลยอ่ะที่มีการฝนชุ่มเป็นชุ่มฉ่ำหรือเปล่าครับ
2: คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นวันนี้นะครับจนถึงประมาณวันที่9ก่อนเนาะ9หรือ10นะครับมันจะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับแต่พอช่วง10 11เป็นต้นไปนะครับตัวแนวร่องมรสุมเริ่มลงมาแล้วทีนี้มันก็ช่วงเวลามันจะกว้างขึ้นนะครับบ่ายต้นๆก็อาจจะตกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงค่ำช่วงเย็นช่วงค่ำก็มีอีกนะครับ
0: ช่วงวันเย็นวันที่8เนี่ยยังมีโอกาสฝนแบบเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ
1: พรุ่งนี้
2: พรุ่งนี้พอๆกับวันนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับก็ประมาณ 60% เนาะนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ตกเยอะอาจจะเจอพอดีก็ได้เนาะนะครับแต่ถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่น่าจะถึงฝนหนักครับ
0: พอดีก็ว่าพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆเย็นเนี่ยจะมีโอกาสฝนนะเพราะว่าจะกังวลเรื่องเย็นพรุ่งนี้มากเลยครับ
1: หน้าฝนเจเจนะแล้วก็มีโอกาสเพิ่มมากด้วยนะคะติดตามกันนะเจเจ
0: อยากรู้ว่าร่องมรสุมเนี่ยมันถึงกรุงเทพไปหรอครับ
2: อ๋อช่วงประมาณ11 12นะประมาณนั้นนะครับลงมาลึกอยู่ครับ
0: แล้วจะสวิงเนี่ยยาวถึงเดือนตุลาหรือเปล่าครับ
2: หลังจากนั้นเองเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่โดยภาพรวมมันก็จะขึ้นลงอยู่ประมาณกลางประเทศไทยอะครับ
1: ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะเจเจนะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook กันนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณสุภกรมีคำถามเข้ามาบอกว่าพื้นที่ชายฝั่งศรีราชาแหลมฉบังจะมีฝนไหมคะ
2: ครับ
1: วันนี้ค่ะ
2: วันนี้ก็พอมีนะครับพอมีอยู่เพราะว่าเมฆอะไรก็เยอะนะครับมีฝนเข้ามาได้เนาะแต่น่าจะยังไม่ใช่ฝนหนักครับ
1: ค่ะทักทายคุณโสภิดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณจินเกียรติด้วยทักทายค่ะคุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-6 โมงเย็นนี้จะมีฝนเยอะไหม
2: แน่นอนครับช่วงเย็นนะครับต้องระวังไว้นะครับกรุงเทพปริมณฑล
1: ค่ะคุณสุดาพรสวัสดีค่ะจังหวัดเลยจะมีฝนไหมคะ
2: เลยครับมีฝนครับมีอยู่แล้วก็น่าจะชุกด้วยเนาะวันนี้ครับ
1: ค่ะทักทายคุณนฤมลด้วยนะคะสวัสดีค่ะวิทยากรทีมงานทุกท่านชุมพรเช้านี้แดดดีฝนจะมีไหมคะวันนี
2: ้ฝนพอมีบ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ฝนหนักครับ
1: ค่ะทักทายคุณปุ๊กนะคะบางบัวทองวันนี้ฝนหนักไหมคะ
2: ไม่หนักครับ
1: ไม่หนักเนาะคุณพี่ประสบสุขค่ะสวัสดีครับกระเปอร์เป็นไงบ้างครับหนักกี่วันพายุตัวนี้ถามถึงพายุเลยเห็นเป็นหย่อมใช่ไหมถามถึงเป็นพายุยังไม่เป็นพายุนะ
2: ยังครับ
1: แค่เป็นหย่อมนะจะเข้าไทยวันไหนกระทบไหม
2: ไม่ได้เข้ามานะครับแต่ว่าลักษณะของบ้านเรามันจะเป็นลักษณะของแนวร่องเนาะแนวร่องมรสุมที่มีผลนะครับส่วนตัวระนองเองนะครับคาดว่าตัวฝนจะตีเข้ามาเนี่ยประมาณสัก10-11เป็นต้นไปนะครับจะเยอะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถัดไปที่ YouTube กันบ้างนะคะคุณสมพงษ์ค่ะบอกว่าเชียงรายนะคะฝนตกตั้งแต่ตี5แล้วยังไม่หยุดจะตกแบบนี้ไปกี่วันเชียงรายคะ
2: เชียงรายฝนจะผ่อนลงเนาะเอาเป็นว่าวันที่มันลดลงนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ11หรือ12เป็นต้นไปครับตามที่แนวร่องมันลงมาเน
1: า
2: ะ
1: ดูตามแนวร่องเนาะคุณบัณฑิตค่ะกระบี่ฝนจะเพิ่มวันไหนครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีฝนเลยทางภาคใต้กระบี
2: ่กระบี่ก็ประมาณนั้นแหละ11 12นะครับ
1: ค่ะคุณบางท่านถามถึงนะคะบอกว่ารายการสดนี้มีทุกวันหรือเปล่ามีตอนเช้านะอาจารย์ถึงศุกร์มีทุกวันแล้วก็ตอนเที่ยงด้วยนะคะมี 12:30 นาทีเที่ยงครึ่งนะคะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็มาไลฟ์ให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะฝากติดตามในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะคะบอกว่าลพบุรีนะมีฝนถล่มวันที่เท่าไหร่ครับถามถึงว่าฝนถล่มเลย
2: อ๋อหมายถึงว่าฝนจะเยอะใช่ไหม
1: ฝนจะเยอะนะคะในส่วนของลพบุรีภาคกลางไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็ประมาณสักวันที่ประมาณสัก10นะครับ90เนี่ยน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับ
1: แต่ว่า10 11นี้ล่องฝนพาดผ่าน
2: มันก็จะผ่านแบบมันก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเหมือนกันเนาะตัวร่องฝนนะครับเพราะฉะนั้นลพบุรีก็ประมาณสักวันที่9ถึง11หรือ12นะครับโดยประมาณเนาะที่เยอะหน่อย
1: ค่ะไปที่เชียงใหม่บ้างค่ะอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่

0: นะคะบอกว่าไม่ค่อยมีฝนเลยนะคะวันนี้จะมีโอกาสตกไหมแม่ออนเชียงใหม่
1: ฝนนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้น้อยครับวันนี้น้อยพรุ่งนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับ
0: พรุ่งนี้ก็ยังจะเยอะๆเมื่อไหร่เชียงใหม่
1: ก็น่าจะเพิ่มมาประมาณวันที่9ที่10นะครับ
0: วันที่9ที่10เนาะค่ะ
1: แต่ถ้าเลย11ไปแล้วก็จะต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเหมือนว่าฝนมันจะหายไปสักวัน2วันเนาะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook กันต่อนะคะทักทายคุณต้นน้ำด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราคุณสุรชัยนะคะเชียงใหม่มีฝนอีกช่วงไหนเมื่อกี้ก็ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: ก็มีฝนไปจนถึงประมาณวันที่10 11นะครับแต่พอ11 12ในฝนมันจะลดลงนะครับ
0: ค่ะขอบ Facebook นะเด้งมานะงั้นก็หายไปแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจู่ๆ Facebookวิ่งไปเลยนะคะคำถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอาที่หน้าจอก่อนกันแล้วกันคุณวันวิภาค่ะสวัสดีค่ะนนท์สูงโคราชเมื่อวานฝนแรงนะคะคุณบุญเกตกลางเดือนจะมีพายุไหม
1: กลางเดือนนี้อาจจะยาวไปนะครับแต่เพราะเรายังเสียงเรื่องพายุอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าครับ
0: ค่ะสระบุรีช่วง18กันยาจะมีฝนไหม
1: อาทิตย์แรกยาวไปหน่อยเนาะแต่ว่าคาดว่ายังมีอยู่เพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมเองก็จะอยู่ภาคกลางนะครับ
0: ทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักวันที่เท่าไหร
1: ่ตกหนักก็จะเป็นช่วงแรกนะครับช่วงวันที่กลางคืนวันที่8นะครับไปจนถึงประมาณ9 10 11นะครับยังได้อยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือลมจากมวลอากาศเย็นเนี่ยมันจะเข้ามาแทนละจะแห้งละช่วงหลัง
0: ค่ะอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนหนักไหมครับ
1: ก็ให้ระวังไปครับช่วงนี้นะครับ9 10 11ก็เตรียมไว้หน่อยครับ
0: จังหวัดตากโซนบ้านตากไม่มีฝนเลยแรงมากๆนะคะฝนจะมีอีกช่วงไหนคะ
1: ก็อาจจะต้องรอประมาณช่วง10 11 12นะครับตัวช่วงที่แนวร่องลมพาดผ่านครับ
0: ค่ะอุบลมีฝนตกหนักนะจะตกหนักวันไหนหนักแบบมากๆ
1: ก็เอาเป็นว่าโอกาสเขาก็ตั้งแต่วันที่คืนวันที่8นะครับไปจนถึงประมาณวันที่11นะครับ
0: ค่ะมหาสารคามจะตกหนักวันไหนครับ
1: ก็ช่วงวันเดียวกันนะคร
0: ับ ค่ะสวัสดีคุณหญิงนะคะคุณทุนทองด้วยแล้วก็อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งแต่8ถึง11นี้นะกันยานี้มีฝนตกเยอะไหมจะได้เตรียมตัวรับ
1: ก็ประมาณ8เนาะ8กลางคืนนะครับไปถึง11เช่นเดียวกันครับ
0: ทักทายคุณมนชัยนะคะอุตุปากช่องน้องนิ่มค่ะโคราชจะมีฝนเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยจะถึงวันไหน
1: ถึง10หรือ11ครับ
0: ค่ะทักทายคุณพินทิพย์ด้วยนะคะคุณสัสิมานะคะเมื่อวานฝนตกดีค่ะฝนตกมาให้บ้างนะเช้านี้ก็แดดร้อนครึ้มๆบ้านพลทองอำเภอศรีดาวรายงานขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณแสงเพชรค่ะมืดฝนสกลนครเป็นไงบ้าง
1: ครับสกลนครนะครับในปัจจุบันเนาะเป็นว่าทั้งแนวนะครับบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารครับฝนเยอะในขณะนี้นะครับ
0: ค่ะทักทายคุณอเนกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าข้ามพ้นปีสุราษฎร์ธานีร้อนมากครับวันนี้จะมีฝนไหมครับ
1: วันนี้ก็ฝนยังไม่มากครับฝนยังไม่มากก็ถือว่าจะเป็นอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะคุณเด่นนะคะรายงานเข้ามาบอกว่าโคราชน้ำยังน้อยอยู่นะคะก็ยังน้อยอยู่นะคะทักทายคุณศาสิมาด้วยนะคะแล้วก็คุณพี่ประดับดาวนะคะทักทายเข้ามาถามถึงชัยภูมิอำเภอเมืองวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่13นี้จะได้น้ำจริงๆหรือเปล่าหรือจะให้ลอเกอร
1: ์ครับก็ประมาณช่วง8นะครับจนถึงถ้าห้อยดีก็ประมาณ11นะครับเพราะว่าถึง13เนี่ยมันคือภาพรวมเนาะนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะพื้นที่เนี่ยชัยภูมิได้เฉลี่ยประมาณ11 12ประมาณเนี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็บึงกาฬชุ่มฉ่ำค่ะบึงกาฬนะคะมาแล้วนะคะคุณชายภาคกลางจะมีฝนไหมมีแน่นอน
1: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะวันที่11 12นะคะล่องพาดผ่านนะคะอันนี้ไฮไลท์สำคัญแล้วก็ปทายโคราชวันนี้มีฝนไหมปทายโคราช
1: ครับก็โอกาสมียังไม่มากครับ
0: ค่ะวันนี้ชลบุรีฝนตกไหมคะ
1: ตกไปเมื่อเช้าแล้วเนาะนะครับก็มีบ้างแต่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายก็อาจจะก่อตัวขึ้นมาได้ใหม่ครับ
0: อุดรจะมีพายุไหมคะ
1: อุดรเดี๋ยวต้องรอหน่อยเนาะนะครับถ้าในรอบสัปดาห์เนี่ยยังไม่เข้าแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นฝนแล้วกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นฝนอยู่นะครับช่วง8ถึง11นะครับสำหรับอุดร
0: ค่ะนครปฐมฝนจะตกทุกวันไหมคะ
1: บ่อยครับบ่อยน่าจะมีได้เกือบ เกือบทุกวันในอาทิตย์นี้ครับแล้วก็บางช่วงก็หนักนะครับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไป
0: ถามถึงฝนหนักอุดรค่ะอุดรจะมีฝน
1: อุดรก็ประมาณช่วง9 10 11นะครับมีฝนหนักได้อยู่ครับ
0: ค่ะอำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีฝนตกน้อยมาก
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: อำเภอแม่แตงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงภายใต้แนวคิดเงาะถอดรูปเปรียบเหมือนการถอดองค์ความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเงาะนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่แตงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงประจำปี2569ระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569โดยมีเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งมีนายทิติพันธ์จิรสวัสดิ์เกษตรกรต้นแบบผู้พัฒนาสวนเงาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับไม้ผลและพืชผักแซมโดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีพร้อมเปิดสวนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเก็บผลผลิตภายในสวนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเงาะผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการแสดงดนตรีการประกวดหนูน้อยรจนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อและจำหน่ายเงาะกับตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ 4,000 ไร่โดยอำเภอแม่แตงถือเป็นแหล่งผลิตเงาะสำคัญมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,600 ไร่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะจำนวน284ครัวเรือนและมีการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน2แปลงเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้เงาะแม่แตงมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมีลักษณะเด่นคือเนื้อกรอบร่อนหวานและสามารถให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูของประเทศซึ่งถือเป็นจุดเด่นด้านการตลาดและการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: ตอนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าความเป็นมาของคำนาฬิกา
15: สนใจเรื่องอื่นนอกจากของกินด้วยเหรอเนี่ย
16: แหมนาฬิกาเนี่ยเป็นของสะสมประจำตระกูลฉันตั้งแต่ปู่มาเลยถ้าเป็นเรื่องนาฬิกาฉันมั่นใจว่าความรู้เปี่ยมชนิดจัดนิทรรศการได้เลย
15: จัดจริงๆก็ดีนะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ดีมากๆเลย
16: แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะสิ
15: ถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่คำว่านาฬิกาดีไหมเคยได้ยินเพลงกล่อมลูกที่ชื่อว่านาฬิเกต้นดกไหมจ๊ะที่ร้องว่าโอ้ละเฮเจ้านาฬิเกต้นดกปลูกเอาไว้แถมพกหนุ่มน้อยจะมีเมีย
17: แล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับคำว่านาฬิกาตรงไหนเลย
15: เกี่ยวสิจ๊ะคำว่านาฬิเกในเพลงกล่อมลูกนี้สมัยนั้นเป็นคำภาษาสันสกฤตว่าน
18: าฬิเกระ
15: หรือ
18: นาฬิเกละ
15: ที่หมายถึงมะพร้าวซึ่งยังมีคำภาษาสันสกฤตที่หมายถึงมะพร้าวคือนาลิหรือนาลีไงล่ะคงเคยได้ยินคำว่ายามนาลีใช่ไหม
16: หมายถึงเวลาที่ใช้ลูกมะพร้าวเป็นเครื่องกำหนดไงล่ะก ก็คนสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาเลยใช้วิธีเอากะลามะพร้าวเจาะรูวางบนน้ำเป็นเสมือนเครื่องบอกเวลาเรียกกันว่านาฬิกาน้ำเลยเรียกเวลาที่กำหนดด้วยลูกมะพร้าวว่ายามนาฬิกา
17: แต่จากคำว่านาลิเกระกลายมาเป็นคำว่านาลิกาเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
18: นาลิเกระ
19: เป็นคำภาษาสันสกฤตแต่คนไทยเลือกรับคำว่าน
18: าลิเกระ
19: ซึ่งเป็นภาษาบาลีมาใช้แล้วก็มักออกเสียงสั้นเป็นนาลิเกพอใช้ไปใช้มาก็เลือนไปกลายเป็นคำว่านาลิกา
16: แต่ฉันเคยได้อีกทฤษฎีเหมือนกันนะเขาว่านาฬิกามีที่มามาจากคำว่านาทิกาซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤตหมายถึงเวลาทุ่มโมงแล้วเมื่อออกเสียงก็ฟังคล้ายกันกับคำว่านาฬิกาในภาษาไทยไงล่ะเหมียว
19: ก้าวแต้มพูดถูกแล้วจ้ะพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าคำว่านาฬิกาปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิงซึ่งได้รับการตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยนะ
17: แล้วคำว่านาฬิกาเปลี่ยนมาสะกดโดยใช้ลอจุฬาแทนลอลิงเมื่อไหร่หรอ
19: น่าจะประมาณในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาน่ะเพราะเขาพบหลักฐานการใช้คำว่านาฬิกาแทนคำว่านาฬิกาในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด
17: เห็นไหมก้าวแต้มเท่านี้ก็ได้ส่วนเริ่มของนิทรรศการแล้ว
19: ส่วนต่อไปคิดไว้หรือยังจ๊ะ
17: เล่าเรื่องนาฬิกาน้ำดีไหม
16: เรื่องนาฬิกาน้ำเนี่ยถามมาได้เลย
20: แล้วพบกันใหม่นะคะ
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
21: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
22: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
23: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะแต่หน้าตึงไม่ต้องมานะคะตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
1: เหมือนจำความได้นะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับพอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
3: โอ้ตึงหลายตึงหัก
2: เป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะหมอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวเงี้ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
2: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
4: ผมกิตพงษ์เตชพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ

0: เด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปีพอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติดแทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจถึงความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้ครับปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยเราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ยการทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนทนายอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
1: ผมมีความสุขทุกครั้งนะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลามันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมันพีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงเรียนตาบอดเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบครูบอกอ๋อไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีอักษรเบรลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเนาะครูก็บอกนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ18:00 น.มาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เองช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTML ประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลิกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับปัจจุบันที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำ Audio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะ คิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีตลอดเวลาเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงนั้นก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับผมมีความสุขทุกครั้งเนาะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยแทบจะไม่มีความแบบราบรื่นเลยนะครับจะต้องเจอปัญหานี่ปัญหาโน่นไปเรื่อยๆเมื่อเราแก้ปัญหานี่เรารู้สึกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
2: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น แรกเริ่มเกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่
3: ครับพี่ครับขอค่ะ XR ว่าแหวนขอพี่6โทรหน้า6ข่าวค้นหาด้วย
4: ดูดอกครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
5: ทำให้ชาวยิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเก็บเงินสดไว้ตลอดและ cash is king คือการมีเงินสดนั้น
6: สกิลยิงไอ้ทำสกิลยิงถูกเป็นมาสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบยี่สิบเก้า
7: โอ้บวกเยอะขึ้นดีมาก
2: ผมเองก็เป็นนักลงทุนรายหนึ่งนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้นระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
6: 3,400
2: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
0: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอาจจะภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอาจจะภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
2: โอ้ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
4: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ user interface ครับก็ที่มันเชื่อมต่อผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
8: พวกเราเนี่ยที่สายตาปกตินะครับเวลาใช้โมบายแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่างสกรีนรีดเดอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะครับถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
9: ขอข้าเขตการทำเอไอสักเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้
1: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือนรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่าWeb Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัวalternative text ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมี Android Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคน โปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
10: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยมวิทยากรนะฮะสอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
11: มันจะมีการแสดงผลนะครับเป็นรายได้นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายนะครับผมก็ไปเลือกหมวดหมู่รายได้เป็นหมวดหมู่การรับจ้าง
12: ป้าชื่อพงพันธ์จ้อยรุ่งค่ะ67แล้วค่ะก็เกิดมาได้หน่อยก็เริ่มเป็นกระจกตาเสื่อมแล้วก็มามืดสนิทตอน6ขวบอะค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิ๊ดปิ๊ดแป๊ดแป๊ดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอะใช้เขาบอกว่าเอ้าหัดโทรเพราะเราแปะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเราลองหัดโทรที่กว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
11: แ
12: ล้
11: ว
12: มัน
11: ไปไม่ได้เข้าไปแล้ว
10: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะครับคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
12: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่าถ้าเราเข้ามาเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เนี่ยเราจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะว่าจะรู้เท่าทันคนแต่อย่าหลงไปเชื่อมิจฉาชีพกันแล้วกัน
13: เคยโดนมิจฉาชีพหลอกไหมป้า
12: โอ้ยมาเยอะค่ะแต่ด่ากลับไป
10: เราก็รู้สึกสนุกกับการสอนให้เขาเข้าใจสอนให้เขารู้สอนให้คนตาบอดหนึ่งคนที่อยู่ที่บ้านนะครับนั่งรอรับความช่วยเหลือเรามีโอกาสได้ใช้สมาร์ทโฟนนะครับได้ใช้แอปพลิเคชันที่มันสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเขาทำให้เขารู้สึกมันดีขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายสำหรับเขานะครับเขาสามารถทำธุรกรรมได้เขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เขาสามารถเข้าไปดูมัลติมีเดียต่างๆนะฮะได้หรือเขาสามารถช้อปปิ้งบนแอปช้อปปิ้งต่างๆเขาสามารถทำด้วยตัวเขาเองได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใครนะฮะอันนี้คือความสุขที่ผมได้แล้วก็สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือเขารู้สึกชีวิตเขามันมีคุณค่า
14: อย่างนี้ได้ไหมครับคือดีเรื่องนี้ครับมันจบได้หลายแบบเนาะก็คืออาจจะเรื่องความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็น
0: ความสุขของตัวบิ๊กเองก็คือเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือคนมีแค่นี้จริงๆครับไม่มีอะไรอื่นเลยเหมือนกับเราช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนตาบอดอย่างเราเนี่ยต่อให้เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราอาจจะถูกเลือกปฏิบัติก็ได้ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอดลงได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ตัวบิ๊กเองเนี่ยการทำงานก็เรารู้สึกว่าเราไม่แตกต่างกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนตาปกติ
1: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรทำอะไรได้บ้างแหละเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
15: ้ตัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2ล้าน1แสนคนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก1แสน84,000คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
8: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ในคนทุกกลุ่ม
15: ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
10: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได้

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz คนพิการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคมจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและพัฒนาวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้ 1. การฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการเดินใช้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลังผู้ป่วยเด็กสมองพิการและผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นต้นผู้ป่วยจะได้ฝึกเดินบนสายพานเคลื่อนที่มีที่พยุงน้ำหนักตัวและมีขาของหุ่นยนต์ประกบกับขาของผู้ป่วยซึ่งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่าทำให้ผู้ป่วยเดินด้วยจังหวะและท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติซึ่งคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความถูกต้องตามรูปแบบการเดินมากที่สุดปลอดภัยและสามารถฝึกฝนซ้ำๆได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ป่วยสามารถพัฒนารูปแบบการเดินและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้นโดยมีการฝึกเดิน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการฝึกครั้งละ 30-45 นาทีโดยประมาณ 12-20 ครั้งของการรักษาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จากผลงานวิจัยพบว่าการใช้เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินในการฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เองมากกว่าการฝึกทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวและได้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมานาน3เดือนและยังไม่เคยได้รับการฝึกเดินมาก่อน 2. เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดินพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการทรงตัวและความมั่นคงในการเดินเป็นเครื่องสำหรับฝึกการทรงตัวบนลู่เดินประกอบด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาพิเศษกว่าลู่วิ่งไฟฟ้าทั่วไปคือสามารถจำลองการเดินได้4ทิศทางได้แก่ทิศทางด้านหน้าหลังซ้ายและขวาพร้อมชุดอุปกรณ์พยุงน้ำหนักร่างกายและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอแสดงผลเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตอบสนองการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเหมาะส

0: บาดเจ็บทางการกีฬาเป็นต้นผู้ป่วยจะได้รับการประเมินการทรงตัวประเมินความเสี่ยงในการล้มและประเมินด้วยเครื่องวิเคราะห์การยืนลงน้ำหนักและการเดินทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฝึกโดยระยะเวลาในการฝึกต่อครั้งคือ 20-30 นาทีเป็นเวลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง 4-9 สัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทรงตัวโดยผู้ฝึกสามารถปรับระดับความยากของโปรแกรมการฝึกตามความสามารถของผู้ป่วย 3. ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการทางการเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการซึ่งประกอบด้วยศูนย์ทดสอบรถนั่งคนพิการและศูนย์ทดสอบข้อเข่าเทียมและฝ่าเท้าเทียมรถนั่งคนพิการถือเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสำคัญที่คนพิการและผู้สูงอายุมีความจำเป็นในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการถาวรที่ไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องใช้รถนั่งคนพิการที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพเสมือนแทนขาเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโทร02-343-1500หรือ02-343-1501และขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
4: สุกทำยังไง
3: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหาก
4: ร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
3: สะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักรวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอเข้าร่วมจำนวน50คนประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงเสมิงสันทรายและอำเภออมก๋อยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ในการสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนและยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ลับปะพรึก
9: ถึงเวลามีงานกาชาดอีกแล้ว
10: แล้วเธอจะไปเที่ยวงานกับเขาเหรอ
9: เปล่าหรอกแต่ฉันชอบเวลามีงานกาชาดเพราะพี่เก่งพี่ก้อยกับเพื่อนๆชอบงานกาชาดแล้วไปสอยกันลับปะพรึกเอาของแปลกๆมาอวดกัน
10: เขาไปสอยดาวสอยปากกาจากต้นไม้ทำไมจึงเรียกว่าสอยกันลับปะพรึกล่ะจ๊ะ
9: กันลับปะพรึกเป็นชื่อต้นไม้ในดินแดนในฝันใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้จากต้นไม้นี้คนไปสอยดาวแล้วก็ได้รางวัลเหมือนกับไปขอรางวัลจากต้นกัลปะพฤกษ์เขาเลยเรียกการสอยดาวว่าสอยกัลปะพฤกษ
10: ์เข้าใจละที่งานกาชาดไปสอยดาวแล้วอาจได้รางวัลต่างๆจึงสมมุติว่าเป็นต้นกัลปะพฤกษ
9: ์กัลปะพฤกษ์หมายถึงต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้วิเศษใครอยากได้อะไรก็ขอได
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานพระคลังข้างที่จัดประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมคุณค่าและสืบสานมรดกเพลงไทยสำนักงานพระคลังข้างที่จัดการแข่งขันประกวดการขับร้องเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยภายใต้โครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยตลอดจนเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดความฝันและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดพร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยสำหรับการประกวดรอบภูมิภาคที่1ภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2569โดยวันที่5กันยายนเป็นการประกวดประเภทเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งส่วนวันที่6กันยายนเป็นการประกวดประเภทเพลงไทยร่วมสมัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประกวดครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงแล้วยังเป็นโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยโดยเฉพาะการรู้แพ้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเมื่อพ่ายแพ้ต้องรู้จักยอมรับความจริงแม้จะเสียใจแต่ไม่ควรนำความพ่ายแพ้มาเป็นเหตุให้ท้อถอยตรงกันข้ามควรนำผลการแข่งขันกลับมาทบทวนและศึกษาว่าเหตุใดจึงแพ้เพื่อนำข้อบกพร่องไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะการแพ้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแพ้ตลอดไปแต่อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะหรือการพัฒนาที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าทั้งนี้จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเหลือเพียงภูมิภาคละ9คนหรือประเภทละ3คนจาก90คนเพื่อเข้าสู่การอบรมการร้องเพลงอย่างถูกต้องจากวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครและเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนของป่าที่ห้ามนำออกจากป่า
13: ประภาดูกล้วยไม้นี่สิสวยจังเลยนะอยากจะเก็บเอาไปฝากพ่อจังเลยอ่ะเพราะว่าพ่ออ่ะชอบกล้วยไม้มาก
14: ไม่ได้นะวิไลเรามาเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานที่สวยงามแบบเนี้ยเราจะเก็บกล้วยไม้ออกไปจากป่าไม่ได้เดี๋ยวมีความผิด
15: กล้วยไม้ดอกไม้หรือของที่อยู่ในป่าไม้ตามธรรมชาติอย่างในอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานสวนพฤกษศาสตร์และสวนลูกชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นลูกผลกิ่งก้านใบไม่สามารถนำออกมาจากป่าได้เพราะของที่อยู่ในป่าเหล่านี้เป็นของห่วงห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติค่ะถ้าใครที่ฝ่าฝืนนำออกมาจากป่าก็จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้จะหยิบมาฉวยมาเป็นเพียงแค่ที่ระลึกก็ทำไม่ได้เช่นกันค่ะ
13: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพสวยๆตรงโน้นดีกว่านะ
14: ได้จ้าภาพถ่ายและเก็บความทรงจำดีๆนี่แหละที่เราจะเอาออกจากป่าไปได
11: ้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ลาบแม่มันยังหาพันมันไม่ได้บ่แม่นลาบสร้างอยู่บัดนี้เออเดี๋ยวสิโอนไปให้ดอกจัก200ที่เหลือไปล้างจานไปติ๊กทุบเอาโลเดอร์เออแค่นี้ละ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Planสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่สวนดอกไม้ในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่มีดอกไม้สวยๆให้เราชมกันมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และก็ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดครับพี่ครับนี่ดอกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นดอกเซียนสีค่ะจะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงค่ะอันนี้บูซันเวียค่ะเลสซันเวียค่ะดอกสีแดงค่ะอันนี้ดอกเวลมัญยุราค่ะอันนี้เป็นบานชื่นค่ะไม้ไทยค่ะ
0: แหมเห็นดอกไม้ไทยแล้วทำให้ผมนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งชื่อไทยเหมือนกันดอกผู้ระหงเป็นยังไงครับ
1: มันจะคล้ายดอกชบานะคะมีดอกคว่ำแล้วก็กลีบดอกจะหยักค่ะ
0: นอกจากหลายคนจะสับสนระหว่างดอกผู้ระหงกับดอกชบาครับหลายคนยังสับสนว่าผู้ระหงเขียนอย่างไร
2: คำนี้ค่ะผู้ระหงเขียนอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นตัวพอสำเภากับสบฤศีกลันนะคะ
3: คิดว่าน่าจะเป็นพอสำเภานะคะมั่นใจค่ะ
4: คิดว่าน่าจะมีพอพานนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวสบฤศีกลันเป็นตัวสะกดนะครับ
5: น่าจะสะกดด้วยพอพานมากกว่าครับแล้วก็ไม่มีอะไรกลัน
6: แน่ใจค่ะต้องไม่มีอะไรกลันค่ะ
7: น่าจะเป็นคำนี้ค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผู้ระหงหมายถึงชื่อไม้พุ่มดอกสีแดงห้อยลงกลางดอกมีเกสรเป็นผู้ยาวหางหงก็เรียกต้องสะกดแบบนี้ครับพอพานสระอูมันเอกรอเรืออะหอหีบงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้ง

0: ช่เมาบ้าขับพ่อเลย
1: น้องเมียดะจ้าน้องเมียดะจ้าน้องเมียดะจ้า

0: ของหนูเป็นน้องเมียน้องเมียเด้ออายหนูเป็นน้องเมียน้องเมียเด้ออาย
1: ได้ยินบ่มันเป็นน้องเมียมันเป็นน้องเมีย
0: น้องเมียเด้อจ้าน้องเมียเด้อจ้าน้องเมียเด้อจ้าอย่าใช้

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าน 1.8 ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกทันมาลัยทองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารมาที่2จำนวน3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่ตำบลเมืองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2569เวลา 15:00 น.ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรบ้านแก่น้อยตำบลเมืองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งวันที่5กันยายน2569เวลา 5:30 น.ชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาชุดปฏิบัติการจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปลอดภัยกลุ่มขบวนการอาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยจึงจัดกำลังเพิ่มเติมจากหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 1.8 ล้านเม็ดปัจจุบันได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กับนิ้วเพชรต่อซี่สีสวัสดิ์ฉันยังไม่เข้าใจเลยว่านนทกมาเกี่ยวกับทศกัณฐ์ได้ยังไงฉันก็อยากรู้ว่านิ้วเพชรนำภัยมาให้นนทกได้ยังไงด้วย
12: จ้าจ้าเล่าแล้วจ้าเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจากนิ้วเพชรของนนทกที่มีฤทธิ์ชี้ใครต่อใครให้ตายได้จนปั่นป่วนไปทั้งสวรรค์พระอินทร์จึงต้องไปทูลพระอิศวรขอให้พระนารายณ์มาปราบนนทกเพื่อไม่ให้เข็นฆ่าผู้อื่นต่อไปพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอัปสรทำมารยาล่อลวงให้นนทกหลงไหลยอมร่ายรำตามนางเมื่อรำถึงท่านาคาม้วนหางผู้รำจะต้องชี้ลงที่ขานนทกหลงกลชี้นิ้วเพชรที่ขาของตนเองตามท่ารำขาจึงหัก
11: ใช้อุบายให้เอาอาวุธของตัวเองทำร้ายตัวเอง
12: จากนั้นเมื่อนางอับสรกลับร่างเป็นพระนารายณ์ทำให้นนทกรู้ความจริงและต่อว่าพระนารายณ์ว่าตนมีเพียงสองมือจะเอาชนะพระนารายณ์ที่มีสี่กรได้อย่างไรก่อนสังหารนนทกพระนารายณ์จึงท้าให้นนทกไปเกิดชาติใหม่มีทั้งฤทธิ์เดชอาวุธและมีมือมากกว่าชาตินี้ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมีแต่เพียงสองมือแล้วจะทำลายล้างนนทกให้สิ้นวงวานดังคำประพันธ์ว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์จงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอำพรมีมือ20ซ้ายขวาถือคทาอาวุธธนูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก่อนตามไปรานรอนชีวี เมื่อนนทกตายแล้วได้เกิดเป็นโอรสของนางรัชดากับท้าวลัสเตียนซึ่งครองเมืองลงกามีนามว่าทศกัณฐ์มี10เสียร20กรตามคำของพระนารายณ์ส่วนพระนารายณ์ก็มาเกิดเป็นพระรามไงล่ะ
11: เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยซับซ้อนจริงๆแค่ต้นกำเนิดของทศกัณฐ์ยังมีเรื่องราวมากถึงขนาดนี
13: ้แต่จะว่าไปเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี่มันก็เกิดจากเทวดาใจร้ายไปรังแกนนทกก่อนอยู่ดีแหละเห็นเขาเป็นแค่ยักษ์ล้างเท้าก็แกล้งเอาแกล้งเอา
11: แต่ถ้านนทกรู้จักให้อภัยก็ไม่เป็นเรื่องหรอกเขาแกล้งแค่ดึงผมแต่ไปเอาคืนด้วยการทำร้ายข้าฟันมันเกินไป
14: ก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรมีเมตตาต่อกันและเคารพในสิทธิหน้าที่ของกันและกันสังคมจึงจะสงบสุขจ้ะ
13: แหมเริ่มจากอยากรู้เรื่องทศกัณฐ์มาจบเสียไกลเลย
14: แล้วสนุกไหมล่ะ
13: สนุกที่สุดอยากฟังอีก
14: เรามากินกันเลย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนายอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมดารารัศมีชั้น3อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชนการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนรวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวยังตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์จึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะการเป็นนักแสดงที่ดีมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่เฉพาะรูปด้านหน้าตาเท่านั้นนะคะความสามารถทางการแสดงที่เกิดจากการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงและบทพูดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะคนสื่อของเราท่านนี้มีทักษะเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมค่ะทำให้เธอสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการได้นานกว่า30ปีคุณดี้ชนานานุตตาคมคนสื่อสารไทยค่ะ
1: กว่า30ปีในวงการบันเทิงคุณดี้ชนานานุตตาคมนักแสดงและครูสอนการแสดงขึ้นชื่อว่าเป็นคนสื่อที่ไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็เป็นที่จดจำของผู้ชมเสมอบุคลิกของเธอเป็นสาวเปรี้ยวพูดจาฉะฉานและรักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2: คนที่บอกภาษาไทยยากเนี่ยมันไม่จริงอะนะคะมันภาษาไทยสละสวยนะคะแล้วก็เก๋มากที่ประเทศอื่นชาติอื่นเขาไม่มีในโลกก็คือการลงหางเสียงคำว่าค่ะคำว่าครับนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆของภาษาไทยค่ะก็อยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยนิยมว่าจะมาแสลงมาเปลี่ยนให้เป็นครัชอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นหางเสียงคำว่าค่ะกับครับเนี่ยมันน่ารักมากขอโทษนะครับขอโทษนะคะเราจะต้องพูดให้ชัดถ้าเราพูดชัดปุ๊บเราจะเขียนได้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่าไปโรงเรียนเรากระดกลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยคุณก็จะเขียนเป็นลอลิงคุณจะสะกดไม่ถูกเพราะคุณจะทำตามเสียงถึงบอกภาษาไทยไม่ยากขั้นแรกนะคะพ่อแม่ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับลูกๆนะคะสอนให้ลูกรักชาติเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าลูกรักชาติแล้วไม่ว่าอะไรที่เป็นของชาติเรานะคะลูกหลานของเราก็จะรักนะคะแล้วก็จะรักษารวมถึงภาษาไทยของเราด้วยนะคะ
3: ควรจะฝึกพูดให้ถูกต้องให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเวลาเราไปพูดหรือนำเสนองานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบถูกต้องและชัดเจนจะได้แบบไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะ
4: ถ้ามันกลับมาเป็นภาษาไทยเราแบบเดิมอ่ะจะดีกว่านะคะแบบคำว่ายังไงอย่างไรอะไรอ่ะไอ้ย่าอันไรก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราพิมพ์ผิดไปด้วย
0: เราพูดอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งเราอาจจะพูดภาษาไทยไปด้วยความขนองปากต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะค่ะผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องอ่านเขียนถูกพูดชัดรักภาษาไทยไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ

0: แชร์หมดเลย
1: ว่าเป็น
0: แชร์หมดเลยโลกทั้งหมดแล้ว
1: ฝันว่าเป็น

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลซึ่งการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Lana Synergy Sustainability หรือผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนการผนึกกำลังของภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนนักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาและพันธมิตรต่างประเทศเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยธีมการจัดงานคือ Local Wisdom Global Sustainability ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนระดับสากลโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกพร้อมกำหนด Key Message สำคัญ3ด้านได้แก่ Creative Local ค้นพบอัตลักษณ์และของดีล้านนา Connect Global เชื่อมผู้ประกอบการผู้ซื้อและพันธมิตรผ่านอาหารกาแฟศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสินค้าและธุรกิจสู่ตลาดใหม่อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยพิจารณาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานอาทิเป็นผู้ประกอบการระดับเทียร1และเทียร2ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาแปรรูปใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด The Lana Synergy for Sustainability และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารปรุงสุกทั้งนี้ Lana Expo 2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดให้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการจัดแสดงนวัตกรรมวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนทำร้ายร่างกายสามีภรรยาอย่าคิดจะมายุ่งกับลุงอ้วนสอมวยไทยแล้วเฮ้ยไปเลยไปนั่งเฉยๆเลยไม่งั้นโดนเหนียวเลย
14: เมามาทีไรอ่ะเก่งกับข้าทุกทีแหละอย่าแม่เอากระทะฟาดกระบาลให้หรอก
15: เดี๋ยวๆหยุดทะเลาะกันทั้งคู่ค่ะเตือนไว้ก่อนนะคะว่าการทำร้ายกันทั้งทางร่างกายจิตใจด้วยการบังคับหรือใช้อำนาจต่างๆระหว่างสามีและภรรยาถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามกฎหมายนะคะหากเป็นเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องถูกนำตัวไปฟื้นฟูบำบัดรักษาหรืออาจถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสาธารณะหรืออาจถูกทำทันบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันดูแลกันพูดจากันดีๆไม่ตีกันนะคะ
16: ใครจะกล้าทำเมียรักได้ลงคอล่ะโอ้โหมานี่มากอดๆๆด
14: ีมากดีมากต้องเชื่อฟังภรรยาแบบนี้สิถึงจะได้เจริญก้าวหน้า
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
3: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR Code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะแต่หน้าตึงไม่ต้องมานะคะตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
1: เหมือนจำความได้นะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับพอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลและที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
3: โอ้ตึงหลายตึงฮัด
2: เป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
1: ปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
2: พี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
4: ผมกิจพงษ์เตชพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ

0: เด็กๆ ก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปีพอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติดแทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจของความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ยการทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนทนายอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
1: ผมมีความสุขทุกครั้งเนาะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลามันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมันพีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงเรียนตาบอดเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบครูบอกอ๋อไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีอักษรเบรลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเนาะครูก็บอกอ่ะนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ6 โมงเย็นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เองช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลิกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับปัจจุบันที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำ Audio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะ คิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงนั้นก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับผมมีความสุขทุกครั้งเนาะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยแทบจะไม่มีความแบบราบรื่นเลยนะครับจะต้องเจอปัญหานี่ปัญหาโน่นไปเรื่อยๆเมื่อเราแก้ปัญหาที่เรารู้สึกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
2: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้นแรกเริ่มเกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่ครับพี่รถขอค่ะ XR ว่าแหวนขอพี่อุบโทรหน้าหกข่าวค้นหาด้วยดูดอกครับปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
3: ทำให้ชาวยิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเก็บเงินสดไว้ตลอดและ cash is king คือการมีเงินสดนั้น
4: โอ้บวกเยอะขึ้นดีมาก
2: ผมเองก็เป็นนักลงทุนรายหนึ่งนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้นระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไงแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
0: ามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
2: ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
5: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ user interface ครับก็ที่มันเชื่อมต่อกับผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
6: พวกเราเนี่ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้ mobile application ก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่าง screen reader ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมุติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมุติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่ากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
7: ขอข้าเขตการทำเอทีสักเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้
1: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือนรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่าWeb Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัว alternative text ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมี Android Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคน โปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
8: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะสอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
9: มันจะมีการแสดงผลนะครับเป็นรายได้นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายแล้วผมก็ไปเลือกหมวดหมู่รายได้เป็นหมวดหมู่การรับจ้าง
10: ป้าชื่อพงพันธ์จ้อยรุ่งค่ะ67แล้วค่ะก็เกิดมาได้หน่อยก็เริ่มเป็นกระจกตาเสื่อมแล้วก็มามืดสนิทตอน6ขวบอะค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิ๊ดปิ๊ดปั๊ดแป๊ดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอะใช้เขาบอกว่าเอ้าหัดโทรเพราะเราแตะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเราลองหัดโทรดิกว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
9: แ
10: ล้
9: ว
10: มัน จะ
9: ไปไม่ได้เข้ามาแล้ว
8: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
10: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่าถ้าเราเข้ามาเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เนี่ยเราจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะว่าจะรู้เท่าทันคนแต่อย่าหลงไปเชื่อมิจฉาชีพก็แล้วกัน
11: เคยโดนมิจฉาชีพหลอกไหมป้า
10: โอ้ยมาเยอะค่ะแต่ด่ากลับไป
8: เราก็รู้สึกสนุกกับการสอนให้เขาเข้าใจสอนให้เขารู้สอนให้คนตาบอดหนึ่งคนที่อยู่ที่บ้านนะครับนั่งรอรับความช่วยเหลือเรามีโอกาสได้ใช้สมาร์ทโฟนนะครับได้ใช้แอปพลิเคชันที่มันสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเขาทำให้เขารู้สึกมันดีขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายสำหรับเขานะครับเขาสามารถทำธุรกรรมได้เขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เขาสามารถเข้าไปดูมัลติมีเดียต่างๆนะฮะได้หรือเขาสามารถช้อปปิ้งบนแอปช้อปปิ้งต่างๆเขาสามารถทำด้วยตัวเขาเองได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใครนะฮะอันนี้คือความสุขที่ผมได้แล้วก็สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือเขารู้สึกชีวิตเขามันมีคุณค่า
12: อย่างนี้ได้ไหมครับคือดีเรื่องนี้ครับมันจบได้หลายแบบเนาะก็คืออาจจะเรื่องความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็น
0: ความสุขของตัวบิ๊กเองก็คือเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือคนมีแค่นี้จริงๆครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยเหมือนกับเราช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนตาบอดอย่างเราเนี่ยต่อให้เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราอาจจะถูกเลือกปฏิบัติก็ได้ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอดลงได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ตัวบิ๊กเองเนี่ยการทำงานก็เรารู้สึกว่าเราไม่แตกต่างกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนตาปกติ
1: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแหละเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
13: ้ตัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2ล้าน1แสนคนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก184,000คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
6: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่ม
13: ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
8: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได้

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz สิทธิผู้พิการที่ควรรู้ในปีพุทธศักราช2541รัฐบาลได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยเพื่อรับรองสิทธิของคนพิการให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งสิทธิที่คนพิการได้รับคือ 1. เบี้ยความพิการคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทโดยสามารถยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการได้ที่หน่วยงานตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรณีอยู่ในกรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตกรณีอยู่ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 2. การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพคนพิการอายุ20ปีขึ้นไปหรือผู้ดูแลตามกฎหมายกู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการไม่เกิน 120,000 บาทและกู้รายกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน5ปีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 3. การช่วยเหลือทางกฎหมายได้แก่การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้คนพิการที่มีความยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกฎหมาย 02-354-3769 ต่อ107หรือศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ 4.ปรับสภาพที่อยู่อาศัยโดยการบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนพิการเองเช่นการปรับปรุงห้องน้ำการติดตั้งราวจับการปรับพื้นผิวทางเดินโดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่คนพิการอาศัยอยู่เป็นหลักในอัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด 5. สิทธิทางอาชีพได้แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลือเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดนอกจากนี้ยังมีการจัดบริการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการในภูมิภาคต่างๆ 6. สิทธิทางการศึกษาผู้พิการจะได้รับการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการไปจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นๆทางการศึกษาสามารถเลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสนใจของบุคคลนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานสถานศึกษาพิเศษ02-280-4966 7. สิทธิทางการแพทย์ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูการได้ยินและการมองเห็นได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออาทิเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องช่วยคนพิการนอกจากนี้ในกรณีที่อุปกรณ์ช่วยเหลือชำรุดบกพร่องจำเป็นต้องซ่อมแซมสถานพยาบาลสามารถดำเนินการให้ได้โดยไม่คิดมูลค่า 8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะโดยคนพิการสามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฟรีทุกสถานีรวมไปถึง Airport Link เฉพาะสายสีน้ำเงิน City Line การบินไทยลด 50% ผู้ดูแลคนพิการหลังบัตรลด 25% รถขสมกและรถร่วมบริการของขสมก ลด 50% บขส.และรถไฟลดค่าโดยสาร 50% ไม่รวมค่าธรรมเนียมเรือโดยสารได้แก่เรือด่วนเจ้าพระยาเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากสามารถขึ้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามที่ขนส่งสาธารณะกำหนด 9. การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการสามารถต่อล่วงหน้าได้30วันก่อนบัตรหมดอายุซึ่งบัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ8ปีนับตั้งแต่วันออกบัตรขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
3: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
4: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงตั้งหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป

044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคน

ตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224ส่งเข้า

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: เธอไม่ได้ยินเขามองไม่เห็นนี่คือครั้งแรกที่เธอและเขามาคุยกันในเรื่องสำคัญของชีวิตเราทุกคน
2: คุณดาวทำไมถึงชอบชีวิตตอนนี้มาก
1: อะไรคือนิยามของความสุขอ
3: ะไรที่ทำให้คุณเอกยิ้มได้บ้างคะ
1: และชีวิตที่มีสุขควรเป็นอย่างไร
3: ดาวคิดถึงปัจจุบันตอนนี้แล้วก็คิดไปถึงอนาคตเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปเราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
2: เวลาผมอยู่ที่ทำงานบางทีก็เจอปัญหาต่างๆรุมเร้าเยอะแยะกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างกับกลางวันไงวิธีของผมมีอันนึงก็คืออยู่กับความเงียบเมื่อไหร่ที่ผมทำแบบนั้นแล้วอ่ะเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับการไปชาร์จแบตเตอรี่ผมเอกพงศ์ครับเอกพงศ์นพสกุลนะครับชื่อเล่นว่าเอกครับครับ
4: ดิฉันนะคะชื่อดาวค่ะชื่อภาษามืออย่างนี้นะคะชื่อจริงนะคะสสิพรค่ะวงทองค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะดิฉันน่ะชอบแล้วก็รักในเรื่องศิลปะ
3: นะคะกับคนหูหนวกดาวก็รักคนหูหนวกอยากให้น้องๆหูหนวกเข้าใจเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเวลาการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องใช้ภาษามือเวลามีน้องๆที่สนใจศิลปะเหมือนกันเข้ามาเนี่ยดาวสามารถทำภาษามืออธิบายภาพต่างๆให้เนี่ยดาวรู้สึกมีความสุข
2: ส่วนผมตอนนี้ทำงานเป็นนักสื่อสารมวลชนซึ่งผมรักงานสื่อสารมวลชนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละเป็นความภูมิใจอะที่เวลาเราทำงานในการใช้เสียงเวลาไปทำงานเนี่ยก็เหมือนครูภาษาไทยบางทีการออกเสียงที่ชัดเจนมันก็จะทำให้คนอื่นพูดให้ชัดเจนด้วยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสร้างคุณค่ากับตัวผมเองแล้วก็สร้างคุณค่ากับสังคม
4: แล้วพี่เอกตาบอดมานานหรือยังคะ
2: ผมตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเลยเกิดมาจำความได้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้ว
4: รู้สึกลำบากไหมคะคุณเอก
2: ถามว่าลำบากไหมตอนนั้นคือลำบากความพยายามของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสุดชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มองเห็นแต่ถ้าถามว่าลำบากตอนนี้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือไม่ลำบากเพราะถ้าเรารู้สึกท้อแท้และลำบากตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็คงไม่มีเราจนถึงวันนี้ผมคิดว่าตัวผมเองสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ต่อสู้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้คือถ้าวันนั้นผมไม่ได้ต่อสู้กับความมองไม่เห็นหรือว่าความตาบอดให้มันเอาชนะได้อะก็น่าจะไม่ได้มีผมจนถึงทุกวันเนี้ยผมเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยที่สุดละในโลกนี้พอเปลี่ยนความคิดเราจะไปต่อได้อีกเป็นร้อยเป็นพันก้าวเดินเลยฮะ
4: ของดาวเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ดาวเรียนร่วมกับคนหูดีเมื่อก่อนนะคะไม่มีล่ามเราจะคุยกับคนหูดียังไงเราจะสื่อสารกันยังไงจะเรียนร่วมกันยังไงสิ่งสำคัญคือตัวเราต้องปรับแล้วก็พยายามอาจจะอึดอัดและลำบากบ้างค่ะแต่มันต้องปรับตัว
3: ปรับความคิดไม่ต้องให้คนอื่นมาให้เราเป็นตัวของเรานะคะเราปรับตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรับรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเอาความคิดมาใส่นะคะ
2: แล้วณเวลานี้ฮะยังอยากได้ยินอยู่ไหม
4: ไม่เอาอ่ะคิดว่าไม่เอาอ่ะเพราะเราตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเนี่ยค่ะมันชินมาแล้วค่ะมันอยากเป็นอย่างเงี้ยต่อไปค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเงียบเนี่ยมันทำให้เราเห็นเราสังเกตอะไรได้เยอะขึ้นค่ะเราใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นอย่างเช่นการมองเห็นใช้ให้มันเฉียบคมขึ้นได้
4: สำคัญที่สุดตอนนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วคุณเอกอะคะ
2: ข้อดีคืออาจจะสบายตาแล้วก็คิดอะไรได้ง่ายขึ้น
3: คุณเอกคะคุณเอกอะชอบชีวิตของตัวเองเพราะว่าอะไรคะ
2: โอ้โหผมตอบได้เลยว่าชอบชีวิตของตัวเองแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าครับคือถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องชอบหรือว่าเราก็ต้องพอใจก่อนแล้วเราถึงจะเดินก้าวไปต่อไปข้างหน้าได้ถ้าเรายังไม่พอใจหรือว่าเราไม่ชอบตอนนี้ มันก็จะไม่มีแรงต่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำชีวิตทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้แหละคือชอบแล้วจะชอบมากที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ดาวก็ชอบชีวิตของดาวตอนนี้นะคะถ้ามีปัญหามันไม่แปลกเลยที่มีปัญหาเราต้องแก้ค่ะไม่ต้องมาสงสารหรืออะไรกับดาวดาวให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเองค่ะก็คล้ายกับคุณเอกนะคะที่คุณเอกพูดเนี่ยเราก็เดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเหมือนกัน
2: นั่นคือความสุขที่เราทำอะไรที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังและตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะยิ้มได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจผมนั่นแหละผมยิ้มได้และรอยยิ้มเรามันจะออกมาจากความจริงใจไม่ต้องมาบอกให้ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ของดาวนะคะคุณแม่นะคะใช้ภาษามือไม่เป็นแต่คุณแม่ใช้สีหน้าสื่อสารกับดาวยิ้มหัวเราะให้กับดาวตลอดทำให้ดาวยิ้มพอรู้ถึงความหมายของการยิ้มดาวอ่ะเป็นคนหูหนวกก็รู้ว่าจะต้องใช้สีหน้าแล้วก็สีหน้าก็คือสื่อถึงอารมณ์ยิ้มอ่ะมันออกมาจากใจมันคือความสุขค่ะที่ทำให้เรายิ้มได้เนี่ยค่ะดาวชอบยิ้มเวลาทำงานเสร็จเวลามีความสุขก็ยิ้ม
2: แต่บางทีพอเจอปัญหาหรือเจอเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยยิ้มก่อนครั้งนึงแล้วก็ไปแก้ปัญหารอยิ้มเท่านั้นที่จะเยียวยาได้ผมคิดอย่างนั้นนะ
3: คุณเอกคะความสุขอ่ะที่อยู่ในใจของคุณเอกคืออะไรอ่ะคะ
2: สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรายังคงมีความปกติในร่างกายของเรานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติความสุขของผมก็คือเมื่อผลของงานที่เราทำเราสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินกลับบ้านถามว่าคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมนั่นแหละก็คือความสุขที่ผมได้รับมันเต็มๆอ่ะ
3: แค่ตรงนั้นก็คือเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะทำแบบว่าทุกวันให้เหมือนกับทุกวัน
2: ถูกต้องครับทำทุกวันให้เหมือนทุกวันแล้วก็คิดในอนาคตไว้บ้างว่าเออเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เราพยายามอีกสักหน่อยดีไหม
3: มันอยู่ที่ใจมันอยู่กับตัวเราที่เราจะคิดความสุขอะอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วแค่ตรงเนี้ยมันก็มีความสุขแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าท้อชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเกิดมันเป็นยังไงไม่ว่าจะหูหนวกตาบอดหรืออะไรก็ตามก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นตัวของเราให้มากที่สุดใช้ชีวิตตามข้อจำกัดที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดครับเอาชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่พลาดมาซ้ำเติมในตัวเราเองแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่พลาดเราสามารถเอามาทำให้มันดีขึ้นได
3: ้ของดาวนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วแค่ไม่ได้ยินค่ะแต่ดาวก็รับรู้ความสุขทุกอย่างได้ผ่านการมองเห็นตอนนี้ดาวคิดว่าทุกอย่างดีที่สุดทำอะไรก็ได้ทุกอย่างใช้มือสัมผัสแล้วก็ใจของดาวค่ะแล้วก็มีสติกับตัวเองในทุกๆวันค่ะ
2: สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรเราต้องผ่านมันไปได้วันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ของมันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ได้ช้าหรือว่าได้เร็ว
3: ดาวอยากอยู่กับตอนนี้เราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
1: ลองมองดูลองเงี่ยหูฟังรู้สึกไหมความสุขอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพียงแค่รอยยิ้มง่ายๆความสุขก็เกิดขึ้นในใจคุณ

เราขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแค่คุณยิ้มสร้างความสุขได้ง่ายๆมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะทั้งทาง www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Podcast แล้วก็ทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: วันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของเด็กๆมาฝากไม่ใช่เรียนวิชาการทั่วไปแต่เป็นการเรียนว่ายน้ำ
10: ค่ะ
9: อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญบ้านเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาว่ากันก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นชวนคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆกันก่อนมากแค่ไหนก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะช่องปากในการพูดสื่อสารพูดคุยซึ่งรู้กันดีสุขอนามัยของช่องปากก็คือสำคัญมาก
10: ค่ะ
9: แล้วก็เดี๋ยวนี้มีแบบฉันเห็นออปชันมันเยอะอะคือแต่ก่อนก็แค่แปรงฟันใช่ไห
10: ม
9: สักพักก็อ่ะน้ำยาบ้วนปากสักพักเดี๋ยวนี้มีแบบอะไรนะแปรงลิ้นขูดลิ้นมีพวกแบบเหมือนฟอกฟันขาวด้วยตัวเองที่บ้านแบบเป็นสติ๊กเกอร์เป็นไฟไฟที่แบบมันล้ำขึ้นเรื่อย
10: ใช่แล้วแม้แต่แปรงเองเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบมาก
9: อ๋อยาสีฟันด้วย ที่มีแบบไม่ต้องบ้วนไม่ต้องกลัวน้ำอ่ะ
10: แบบแปรงแห้ง
9: ซึ่งงงนะ ใช้แล้วงงเลยทีเดียวไม่รู้คุณผู้ฟังเคยได้ลองกันบ้างหรือเปล่า แต่ว่าอย่างน้ำยาบ้วนปากการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็เชื่อว่าคนจำนวนมากแหละใช้กันอยู่ค่อนข้างจะเป็นประจำทีนี้ New York Times เขาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาเพราะว่ามันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนที่แบบสงสัยหลายๆอย่างแบบส่งคำถามเข้ามาแบบมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีเอามาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างเช่นเรื่องแรกมีคนตั้งคำถามเข้ามาบอกว่าคือมันมีพูดคุยกันทางออนไลน์อะว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยเนา
10: ะ
9: แล้วอย่างนี้มันจะมารบกวนแบบจุลินทรีย์ในช่องปากเราไหมเราจะเป็นแบบโรคร้ายแรงหรือเปล่าฟังดูน่าตกใจมันไม่ใช่แค่โรคทั่วไปคือบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเขียนกันไปถึงขนาดว่ามันจะล้างเอาแบคทีเรียดีๆออกไปเสี่ยงทำให้เกิดเบาหวานประเภทที่สองความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือกระทั่งกระทบกับการไหลเวียนของโลหิตไปที่สมอง คือตอนแรกอ่ะดิฉันเคยตอนเด็กๆเลยนะ
10: ค่ะ
9: ถ้าเกิดบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มันแรงๆแล้วนานๆคือแต่ก่อนมันจะยังเราจะยังไม่รู้เนาะน้ำยาบ้วนปากมันก็มีแอลกอฮอล์ด้วยบางรุ่นแล้วพอบ้วนปากกลัวคอไปมากๆมันเจ็บคอนะเคยเป็นไหม
10: เคยแค่บางทีกลัวปากเฉยๆก็แสบรู้สึกแสบ
9: แสบในปากแล้วถ้าเกิดแบบบางทีอ่ะไปถึงคออย่างเงี้ย
10: ค่ะ
9: ป่วย
10: โอ้โห
9: เจ็บคอไงเหมือนกับมันไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ระคายเคืองอย่างเงี้ยอันนี้ไปไกลกว่านั้นเยอะ
10: ค่ะ
9: ไปถึงเบาหวงเบาหวานผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าอ้างอิงงานวิจัยนะในช่องปากเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่เยอะซึ่งก็จะมีแบคทีเรียที่ดีด้วยที่ควรจะมีอยู่ในช่องปากไม่อย่างนั้นก็จะมีผลกับสุขภาพแต่ว่าก็ถ้าใช้น้ำยาบ้วนปากทั่วๆไปอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติคุณใช้ถึงขนาดที่ว่าแบบวันละหลายๆครั้งต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆปีๆก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันคุณหมอที่เป็นทันตแพทย์อะค่ะจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์เขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะมีก็คือแปรงสีฟันก็ตั้งอยู่ข้างกับขวดน้ำยาบ้วนปากแหละ
10: ค่ะ
9: แต่ถามว่าบ้วนปากทุกครั้งบ้วนปากด้วยน้ำยาทุกครั้งที่แปรงฟันไหมคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่นะคือน้ำยาบ้วนปากมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทคุณผู้ฟังมันจะมีแบบที่มีสารสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วก็แก้ปัญหาลมหายใจโรคเหงือกฟันผุอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นแบบเป็นแนวรักษาเนาะกับอีกอย่างนึงเป็นแนวแบบเพื่อเรียกว่าเพื่อลมหายใจหอมสดชื่นไม่ได้มีอะไรมันก็จะเป็นแบบกลิ่นและรสต่างๆในหลังจากที่เราบ้วนปากแล้วมันก็จะยังคงเหลือกลิ่นเหล่านั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้มีสารประกอบสำคัญที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทีนี
10: ้ค่ะ
9: ค่ะ
10: ส่วนใหญ่ที่ใช้แบบทั่วไปนะคือซื้อตามร้านสะดวกซื้อเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้วันละ2ครั้งก็คือหลังแปรงฟันเช้าเย็นก็น่าจะเป็นเรื่องของลมหายใจไหม
9: ก็เป็นการตลาดด้วยนะหมายถึงว่าจำนวนการใช้
10: เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการตลาดค่อนข้างเยอะ
9: ใช่
10: คนส่วนใหญ่ก็คือแปรงฟันแล้วรู้สึกไม่พอต้องบ้วนปากด้วย
9: ก็คู่กันตลอดเห็นคนทุกคนก็แนวนี้หรือบางทีไม่สะดวกก็ยังใช้น้ำยาบ้วนปากแทนแปรงสีฟันแทนการแปรงฟันก็มีแบบอยู่นอกบ้าน
10: อ่ะอ๋อก็ได้อยู่นะแบบหลังมื้อเที่ยง
9: อะไรอย่างเงี้ยสมมติมันไม่สะดวกไปแปรงจริงอ่ะเวลาไปข้างนอกมันเดี๋ยวนี้มันมีเป็นซองพกด้วยนะ
10: อ
9: ๋
10: อใช่
9: สมมติว่าเรารู้สึกว่าโอ๊ยลมหายใจไม่หอมสดชื่นไปบ้วนปากเนี่ยมันจะอาจจะกลายเป็นวันละ 3-4 ครั้งได้จริงๆซึ่งจริงเขาบอกว่าการดูแลช่องปากก็คือการเอาแบคทีเรียที่ไม่ดีออกไปแบคทีเรียที่มันทำให้เราฟันผุหรือว่ามีปัญหาในช่องปากเนี่ยแต่ว่าแบคทีเรียที่ดีก็ควรจะเก็บเอาไว้ให้ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากการที่จะทำแบบนี้ได้การจะรักษาแบคทีเรียที่ดีไว้กำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีก็คือแปรงฟันขัดฟันแล้วก็ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็ช่วยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำยาบ้วนปากบางตัวที่มีสารที่ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างแบบคลอเฮกซิดีนอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีบ้านเราก็มีขายนะคุณผู้ฟังที่สหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นแบบต้องมีใบสั่งแพทย์ถึงจะซื้อได้อันนั้นอ่ะมันอาจจะมารบกวนจุลินทรีย์ในปากเราได้แต่บ้านเราซื้อได้เองนะไม่ต้องให้แพทย์สั่ง
10: ค
9: ือถ้าไปทำฟันแล้วสมมติถอนฟันอะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งน้ำยาบ้วนปากที่มีตัวนี้แต่ถ้าหมดก็ไปซื้อเองได้
10: ไม่ได้ควบคุม
9: ไม่ได้ควบคุมก็มีงานวิจัยเหมือนกันที่ทดสอบเรื่องนี้ในอังกฤษนะคะทำเมื่อปี2020เขาให้ผู้ใหญ่36คนนะบ้วนปากวันละ2ครั้งติดต่อกัน7วันใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากแบบเหมือนเป็นแบบยาปลอมอ่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีสารอะไรอย่างเง
10: ี้
9: ยแล้วก็ลองทำแบบเดียวกันอีก7วัน2รอบเนี่ยแยกกันนะ คนในช่วงที่เขาใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารคลอเฮกซิดีนตัวเนี้ยเขาบอกว่าในน้ำลายอ่ะมีจำนวนจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนช่องปากเป็นกรดมากขึ้นเป็นกรดมันก็เสี่ยงให้ฟันผุเนาะแล้วก็แบคทีเรียที่มีผลดีต่อความดันโลหิตก็หายไปมีจำนวนน้อยลงแต่ว่าตัวอื่นๆที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างแบบที่น้ำยาบ้วนปากชอบใส่มาแบบไอโอดีนไฮโดรเจนพาราออกไซด์หรือว่าพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆอันเนี้ยยังไม่ชัดเจนสำหรับข้อมูลยังไม่ได้มีการอ้างอิงวิจัยให้ฟังแต่ว่าก็จะมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญบางส่วนที่บอกว่าถ้าเกิดอาจจะมีผลนะถ้าเกิดใช้เป็นนานๆมากๆจริงๆก็ดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าน่าจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ได้ต้องใช้ประจำขนาดนั้นนะคะทีนี้กระทบยังไงถ้าเกิดว่าจุลินทรีย์ในช่องปากมันเปลี่ยนแปลงหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีการศึกษาวิจัยที่พบข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจจะกระทบต่อระบบหลอดเลือดของเราได้ด้วยเพราะว่าแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียทั่วไปที่ดีที่ทำหน้าที่ในช่องปากเรามันจะมีหน้าที่เปลี่ยนไนเตรตในอาหารที่เราเคี้ยวๆให้กลายเป็นไนตริกออกไซด์สารนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ว่าเอาเป็นว่าสารเนี้ยที่แบคทีเรียมันย่อยมันเปลี่ยนในช่องปากตอนเราเคี้ยวข้าวเนี่ยมันจะมีผลให้หลอดเลือดของเราอ่ะคลายตัวแล้วก็ความดันโลหิตลดลงงานวิจัยบางส่วนก็ยังพบอีกด้วยว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำเช่นวันละ2ครั้งเป็นปีๆเลยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการเป็นเบาหวานประเภทที่2และการมีความดันโลหิตสูงแต่ว่าอันเนี้ยมันเขาบอกว่าแค่เจอความเชื่อมโยงแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุเป็นผลกัน
10: ค่ะ
9: แล้วก็ยังเป็นการศึกษาที่ต้องไปวิจัยต่อเพราะว่ายังมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างและถ้าไปดูถึงน้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์มีพวกเปอร์ออกไซด์ต่างๆอันเนี้ยก็อาจจะระคายเคืองเหมือนที่คุณบอกว่าคุณแสบปากอะระคายเคืองเหงือกลิ้นกระพุ้งแก้มแล้วก็เนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆด้วยส่วนพวกน้ำมันหอมระเหยน้ำมันสารสกัดหรือว่าอะไรที่มันแบบทำให้เกิดโฟมฟองเนี่ยบวนไปมากๆก็อะไรเบิร์นเหมือนแสบร้อนเนาะ
10: ค่ะ
9: อาจจะเป็นแผลในปากบางทีบางคนปากลอกเลยก็มีฟังดูน่ากลัวจริงดังนั้นจึงต้องมีวิธีการเลือกให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าได้รับคำแนะนำมาจากหมอฟันให้ใช้หรือว่าได้รับอสั่งให้ใช้อย่างเงี้ยก็ควรจะเลือกสิ่งที่แก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ใช่แบบไม่ควรจะไปหาอะไรที่มันครอบจักรวาลแล้วเต็มไปด้วยสารฆ่าเชื้อโรคมากมายเนี่ยก็จะเยอะเกินไปอย่างเช่นสมมติคุณฟันผุบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไปหาน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูไรด์หรือถ้าคุณแบบช่องปากคุณมันแห้งๆอย่างเงี้ยก็เอาตัวที่เขาออกแบบมาให้มันกระตุ้นการหลั่งน้ำลายอย่างเงี้ยช่องปากเราจะได้ไม่แห้งใครถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่อาจจะไม่แปรงหรือว่าขัดฟันไม่สะดวกเนื่องจากว่าทำฟันหรือว่าอะไรมามีข้อจำกัดเนี่ยก็อาจจะใช้พวกที่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคได้เพราะต้องมาแทนการทำความสะอาดส่วนอื่นเนาะ
10: ค่ะ
9: เขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์อ่ะอาจจะในระยะยาวจะปลอดภัยกว่าพวกที่เป็นน้ำยาบ้วนปากแบบฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าฟลูออไรด์ก็เหมือนเคลือบฟันทำให้เคลือบฟันแข็งแรง อะไรแบบนี้ก็เขาก็ยังบอกอยู่ว่าน้ำยาบ้วนปากเป็นแค่ตัวเลือกนะไม่ได้มาแทนการแปรงฟันขัดฟันและการทำความสะอาดอื่นๆโดยเฉพาะการไปพบทันตแพทย์ที่จะทำความสะอาดแบบล้ำลึกเนาะขูดหินปูนอะไรก็ว่าไป
10: ซึ่งจริงๆก่อนไปถึงน้ำยาบ้วนปากต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีกันก่อนนะคะ
9: ยากเหมือนกันนะ
10: ยากมากจริงๆเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนดิฉันเพิ่งไปพบทันตแพทย์แล้วก็เหงือกร่นค่ะก็คือมาจากแปรงผิดวิธีแปรงแรงเกินไป
9: โอ้
10: ใช่แล้วแบบอายุแบบก
9: ็ยังไม่เท่าไหร่เลย
10: ใช่ก็ต้องมีอุดแก้กันไปตรงแบบคอฟันมันสึก
9: แสดงว่าเหงือกร่นแล้วมันไปผุข้างในอย่างเง
10: ี้ยใช่แบบว่าเหมือนแปรงแรงเกินเราก็แบบโอ้โหโตมาขนาดนี้
9: เราก็ทำความสะอาดยังเมามัน
10: ใช่ยังแปรงผิดวิธีอีกซึ่งก็อาจจะมีเผลอไปบ้างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำตลอดก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกใช้ไงคือบางทีก็อยากรีบแปรงฟันรีบไปทำอย่างอื่นแต่ว่าวิธีที่ควรดูแลจริงๆก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันทุกวันอันเนี้ยที่ทันตแพทย์แนะนำ
9: ใช่เพราะว่าในซอกในอะไรมันทำความสะอาดไม่ได้เนาะแปรงแล้วอีกเรื่องนึงที่คุยกันไว้ตอนต้นนะคะเรื่องของการเรียนว่ายน้ำคุณอาทิตย์สุมนจะเล่าเรื่องในมุมของเกาหลีใต้ฟัง
10: ลองเริ่มจากบ้านเราก่อนคุณวินิษฐาได้เรียนไหมคะว่ายน้ำ
9: เรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนตอนเล็กมากคือถ้าจำไม่ผิดโรงเรียนเพิ่งสร้างสระว่ายน้ำเสร็จตอนดิฉันประมาณป.2แล้ว
10: จะบอกว่าโรงเรียนหรูมากนะมีสระว่ายน้ำ
9: ตอนป.2เมื่อตอนนั้นตอนที่ดิฉัน8ขวบอะเนาะก็เป็นในโรงเรียนเอกชนไงเขาเก็บตังค์เพิ่มด้วยนะหรูยังไงเอ่ยจ่ายตังค์เพิ่ม
10: ก็จริงๆไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนาะที่จะมีสระว่ายน้ำ
9: ก็จริง
10: ใช่แล้วอย่างตัวดิฉันก็เคยเรียนตั้งแต่อนุบาลแต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือเปล่าก็เรียนแบบ
9: อนุบาลเลยเหรอ
10: ใช่
9: อ๋อแต่ใช่รุ่นหลังๆเขาก็เรียนตั้งแต่เล็กๆแต่เรามันเสร็จตอนเขาสร้างเสร็จตอนเราโตแล้วไง
10: เรียนแบบตีโฟมอะไรแบบนี้ค่ะมีแข่งด้วย
9: จับโฟมตีขา
10: ใช่จับโฟมตีขาดิฉันไปแข่งด้วยนะคะ
9: ชนะไหม
10: ไม่
9: อ่ะ
10: เหมือนเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งที่จำได้ไม่ลืมนะคะทีนี้มาดูในมุมเกาหลีใต้กันบ้างนะคะก็มีเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมด้วยนะคะเป็นโรงเรียนในย่านอีแทวอนโรงเรียนประถมศึกษาอีแทวอนเขาเปิดตัวโครงการความปลอดภัยสาธารณะเป็นโครงการใหม่ก็คือบังคับให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะคะเรียนว่ายน้ำเป็นเขาเรียกว่าคลาสเรียนว่ายน้ำเพื่อการเอาชีวิตรอดคือบังคับเรียนแต่ว่าให้เรียนฟรีโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะโครงการนี้ก็สำนักงานเขตยงซานเป็นคนประกาศแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่กรุงโซสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวนสำหรับการสอนว่ายน้ำแบบนี้คือจริงๆเขาจะมีโครงการสนับสนุนสำหรับนักเรียนชั้นป.3ป.4แต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ให้เรียนแบบครบทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะคะแล้วที่อีเทวอนก็คือนอกจากเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมก็คือขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแบบครอบครัวชาวต่างชาติเยอะนะการทูตเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาบอกนะคะจากข้อมูลประชากรเนี่ยเขตยงซานเนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวต่างชาติ 18,000 คนหรือว่าคิดเป็นเกือบ 8% ของประชากรในเขตแล้วถ้าไปดูย่านอีแทวอนเนี่ยคนที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่เนี่ยสัดส่วนมากกว่า 15% นักเรียนโรงเรียนประถมอีแทวอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเขาบอกว่าโครงการนี้เรียกว่าเป็นแบบการสร้างมาตรฐานเดียวกันน่ะก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมก็คือให้นักเรียนทุกคนอ่ะได้เรียนได้เข้าถึงหลักสูตรการสอนว่ายน้ำนี่เหมือนกันนะคะแล้วโครงการนี้ก็ยังมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือเขาเน้นไปที่การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ทันสมัยเป็นความร่วมมือระหว่างเขตยงซานสำนักการศึกษาท้องถิ่นแล้วก็โรงเรียนประถมศึกษาอีเทวอนก็คือโรงเรียนแห่งนี้นี่แหละเขาก็ไปปรับปรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์สาธารณะของเทศบาลก็คือเปิดให้คนอื่นมาใช้บริการได้ด้วยใช้งบไปก็ 3,300 ล้านวอนนะคะประมาณ80ล้านบาทแล้วคือนับตั้งแต่เปิดให้บริการก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะเลยก็เ เขาคิดแค่วันละ70บาทดิฉันไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่าสำหรับการไปว่ายน้ำแบบใช้บริการว่ายน้ำ
9: ค่าของชีพที่นั่นก็นึกไม่ออก
10: แต่ว่าที่เขาเปิดเป็นสาธารณะก็คือช่วงเช้าจะจัดไว้สำหรับนักเรียนอะคือเปิดแค่ช่วงอื่นให้คนอื่นได้มาใช้บ้างนะคะสำหรับหลักสูตรนี้นักเรียนที่เข้าเรียนเนี่ยตลอดหลักสูตรใช้เวลา12ชั่วโมง6วันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบ่งยังไงแล้วก็เขาจะเน้นสอนเป็นท่าลอยตัวที่นำไปใช้ได้จริงแบบเทคนิคการลอยตัวทรงตัวในน้ำแล้วก็เน้นที่ทักษะการช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่แบบเป็นท่านู้นท่านี้
9: อ
10: ่ะท่าว่ายเพื่อการแข่งขันอะไรนะคะมาตรการด้านความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดมีผู้ฝึกสอนระดับมาสเตอร์ที่ได้รับการรับรอง3คนแล้วก็มีไลฟ์การ์ดคอยดูแลตลอดการเรียนการสอนเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นโครงการนำร่องเขาก็จะรอดูผลลัพธ์ก่อนว่าดีหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วถ้าโอเคก็จะขยายการฝึกอบรมเนี้ยไปให้ครอบคลุมโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆทั่วเขตยงซานในปีหน้านะคะทีนี้ถ้าไปดูสถิติคนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในเกาหลีใต้นะคะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี2019ถึง2023เฉพาะฤดูร้อนนะคะมีคนเสียชีวิต122คนสาเหตุหลักเขาบอกว่ามากกว่า 80% เนี่ยเกิดจากคนขาดทักษะว่ายน้ำแล้วก็ประมาทรวมถึงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเด็กอายุ9ปีหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินจากแบบการจมน้ำมากที่สุดในเกาหลีใต้นะคะหรือว่าคิดเป็น 30% สิ่งที่ทางนายกเทศมนตรีเขตยงซานเขาบอกก็คือจริงๆการว่ายน้ำเป็นทักษะการเอาชีวิตรอดที่คือควรจะเป็นทักษะเอาชีวิตรอดก่อนที่จะเป็นกิจกรรมสันทนาการ
9: อ
10: ่ะก็เลยแล้วเขาก็ตั้งเป้าจะขยายเรื่องเนี้ยขยายการสอนแบบเนี้ยให้เข้าถึงเด็กทุกๆคนด้วยทีนี้ถ้าไปดูสถิติทั่วโลกนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเปิดเผยว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่า 300,000 คน
9: เยอะจ
10: ัง ใช่แล้วก็เตือนว่าการจมน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนด้วยนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
9: ้
10: ถ้าในเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีคนจมน้ำสูงที่สุดนะคะปีละประมาณ 83,000 คนเลยทีเดียวใช่แต่ว่าถ้าดูนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการจมน้ำทั่วโลกลดลงถึง 38% แล้วนะคะก็คืออันเนี้ยลดลงแล้วนะตัวเลขที่บอกไป
9: แต่ก่อนหนักกว่านี้
10: ใช่แล้วถ้ามาดูสถิติของไทยในช่วงปี2016ถึง2025ไทยเราก็มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือว่าเฉลี่ยวันละประมาณ10คนแต่ว่าปีนี้มีรัฐบาลไทยเขาออกมาบอกเหมือนกันนะบอกตั้งเป้าที่จะคุมยอดผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำให้ไม่เกิน2,095 คนต่อปีภายในปี2035ซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าไทยค่อนข้างประสบความสำเร็จในการลดอัตราเด็กจมน้ำได้คือลดลงมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าก็มีคำเตือนเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้กลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแทน อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 8.2 ต่อประชากรแสนคนแล้วจริงๆไทยก็มีโครงการน่าสนใจเหมือนกันนะคะชื่อว่าโครงการผู้ก่อการดีเป็นการแบบรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ภาครัฐท้องถิ่นหรือว่าเอกชนก็ได้แล้วก็เขาจะมีดิฉันไปดูแอบดูเขามีเป็นแบบแบ่งระดับเป็นระดับทองระดับเงินระดับทองแดงต้องมีแผนงานมีผลงานอะไรแบบนี้ค่ะ
9: ค่ะ
10: น่าสนใจดีเหมือนกัน
9: แต่ว่าแถวนี้คนจมน้ำเยอะเพราะอะไรแหล่งน้ำเยอะค่ะทะเลเยอะค่ะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่เล่นได้ไม่เหมือนในแถบยุโรปคุณอยู่ริมทะเลริมน้ำ
10: ก็เล่นไม่ได
9: ้ต้องรอหน้าร้อน
10: อ
9: ่ะแต่อย่างบ้านเราแถบเนี่ยเล่นได้ทั้งปีแล้วก็ทักษะการว่ายน้ำต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นเพราะว่าดูจากคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าคนที่เด็กกว่าก็ดีคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะมีเยอะเลยนะ แล้วก็คนที่ไหว้เป็นแค่ในระดับที่แบบพอจะพยุงตัวเองได
10: ้
9: ก็มีแต่ว่าในระดับพยุงตัวเองได้ต้องนึกถึงเวลาที่แบบเกิดเหตุฉุกเฉินอีกอ
10: ่
9: ะว่าพยุงตัวเองได้ไหวในระดับไหนที่บวกกับความตื่นตกใจแล้วยังไหวอยู่ไหมดังนั้นถ้าถามถึงคำว่าแบบว่ายน้ำแข็งก็ไม่ได้มีเยอะคนขนาดนั้น
10: ใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กๆคือบางทีดิฉันว่าการจมน้ำมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะคะแบบบางทีเหมือนที่เราอาจจะเคยเห็นในคลิปที่เด็กจมน้ำทั้งๆที่คนเต็มสระแต่ก็ไม่รู
9: ้แล้วคนเล่นมือถืออยู่บ้างอะไรบ้างไม่ทันได้สังเกตอาการนึกว่าเขาเล่นอยู่อะไรแบบนี้
10: ใช่เขาบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาคนจมน้ำเราต้องแบบเสียงดังตีน้ำอะไรเงี้ยคือหลายๆคนเขาจมแบบเงียบๆ
9: จมเงียบๆ
10: บางทีก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่จมน้ำโดยเฉพาะเด็กๆพอตกลงไปเขาจะสัญชาตญาณจะจดจ่ออยู่กับการหายใจอ่ะ
9: ก็เลยไม่ได้วุ่นวาย
10: ใช่เขาก็ทีนี้ผู้ใหญ่มองก็อาจจะนึกว่าเล่นน้ำอยู
9: ่ร่างกายมันพยายามจะแบบหายใจอยู่ไง
10: แล้วพอรู้อีกทีก็ไม่ทันแล้ว
9: ไม่นะก็กลายเป็นเรื่องเศร้าสลดไปแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบสมมุติถ้าไปทะเลเนาะกระแสน้ำอะไรต่าง
10: ๆคลื่น
9: หาดแม่ลำพึงริปเคอร์เรนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่แบบไม่แน่ใจว่าคนไทยมีความตระหนักเรื่องนี้แค่ไหนรวมถึงแถบนี้ด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังกัน
10: ใช่แล้วก็อาจจะอย่าฝืนคำเตือนอะถ้ามีคำเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำเวลานี้ก็อย่าลงดีกว่า
9: เดี๋ยวนี้เห็นข่าวเยอะนะคะอ่ะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับเรื่องราวน่าสนใจในหน้าต่างโลกวันนี้นะคะติดตามกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอแม่แตงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงภายใต้แนวคิดเงาะถอดรูปเปรียบเหมือนการถอดองค์ความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเงาะนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่แตงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงประจำปี2569ระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569โดยมีเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งมีนายทิติพันธ์จิรสวัสดิ์เกษตรกรต้นแบบผู้พัฒนาสวนเงาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับไม้ผลและพืชผักแซมโดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีพร้อมเปิดสวนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเก็บผลผลิตภายในสวนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเงาะผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการแสดงดนตรีการประกวดหนูน้อยรจนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อและจำหน่ายเงาะกับตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ 4,000 ไร่โดยอำเภอแม่แตงถือเป็นแหล่งผลิตเงาะสำคัญมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,600 ไร่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะจำนวน284ครัวเรือนและมีการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน2แปลงเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้เงาะแม่แตงมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมีลักษณะเด่นคือเนื้อกรอบร่อนหวานและสามารถให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูของประเทศซึ่งถือเป็นจุดเด่นด้านการตลาดและการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนข้าวตอกข้าวเม่า
11: โอ้โหที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีแต่ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนที่หาดูยากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจ้าจ้า
10: ๆนี่9แต้มอย่าซนสิเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอก
11: นั่นสิลงมาเดี๋ยวนี้นะ9แต้มแมวอย่าง9แต้มไม่มีทางแล้วที่จะพลาดตกลงมาโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะอุ้ยโถเอ้ยก้าวแต้มพูดยังไม่ทันขาดคำเลยทำไมข้าวในกระจาดเนี่ยมันดูแบนๆสีแปลกๆมันคืออะไรเหรอสีสว่าง
10: เขาเรียกว่าข้าวเม่าจ้า
11: แล้วข้าวเม่าทำมาจากอะไรเหรอ
10: ข้าวเม่าทำจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วโดยใช้ไฟอ่อนเมื่อเปลือกข้าวแย้มจึงใส่ครกกระเดื่องตำให้แบนคนหนึ่งตำข้าวคนหนึ่งใช้มือกลับข้าวสลับกันไปเพื่อมิให้เมล็ดข้าวติดกันการคนข้าวนี้เรียกว่าโยงข้าวเม่า
11: แล้วทำไมข้าวเม่าถึงมีสีเขียวอ่อนทั้งที่ข้าวเปลือกข้าวเหนียวมีสีขาว
10: ที่ข้าวเม่าเป็นสีเขียวก็เพราะผสมใบข้าวลงไปตอนตำนะสิ
11: ฉันเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าข้าวตอกที่ว่าเนี่ยมีกรรมวิธีเหมือนข้าวเม่าหรือเปล่าจ๊ะ
10: ไม่เหมือนจ้ะข้าวตอกทำมาจากข้าวเปลือกที่เมล็ดแก่สุกได้ที่แล้วเอามาคั่วในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันข้าวสุกที่พองแตกออกจากเปลือกกระเด็นออกไปจากภาชนะพอเนื้อข้าวแตกพองเป็นดอกบานสีขาวๆนี่ล่ะเรียกว่าข้าวตอกหลังจากได้ข้าวตอกแล้วเราก็นำข้าวตอกนี้มาทำข้าวตอกตั้งโดยการนำข้าวตอกมาคลุกน้ำตาลและมะพร้าวทำเป็นแผ่นๆแล้วเกลือกด้วยแป้ง ฟังจากศรีสวัสดิ์เล่าแล้วฉันรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราจริงๆใช่แล้วจ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะ
11: รับทราบครับ
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ
13: เพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะ มีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยกันในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าBergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เก เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: คิดสาระดี
15: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
16: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: edge of the woods, there was a pond.
1: ณชายป่าแห่งหนึ่งมีบึงน้ำ
0: And there, a minnow and a tadpole swam among the weeds. They were inseparable friends.
1: ในบึงมีลูกปลากับลูกออสแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้น้ำทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน
0: One morning, the tadpole discovered that during the night, he had grown two little legs.
1: เช้าวันหนึ่งลูกออสพบว่ามันมีขาเล็กๆสองข้างงอกออกมาในชั่วข้ามคืน
2: Look, he said triumphantly. Look, I'm a frog.
1: ดูนี่ดูนี่สิฉันเป็นกบแล้วมันร้องด้วยความภูมิใจ
0: Nonsense, said the minnow.How could you be a frog if only last night you were a little fish just like me?
1: เหลวไหลลูกปลาว่านายจะเป็นกบได้อย่างไรก็เมื่อคืนนี้นายยังเป็นลูกปลาเหมือนฉันอยู่เลย
0: They argued and argued.
1: ทั้งคู่เถียงกันแล้วเถียงกันอีก
0: Until finally the tadpole said, "Frogs are frogs and fish is fish. That's that."
1: จนในที่สุดลูกออสพูดว่ากบก็คือกบปลาก็คือปลามันเป็นอย่างนั้นแหละ
0: In the weeks that followed, the tadpole grew tiny front legs.
1: หลายสัปดาห์ผ่านไปขาหน้าเล็กๆสองข้างของลูกออสก็งอกออกมา
0: And his tail got smaller and smaller
1: และหางก็หดเล็กลงเล็กลง
0: And then one fine day, a real frog now, he climbed out of the water and onto the grassy bank.
1: แล้วในวันที่อากาศสดใสลูกออสซึ่งตอนนี้กลายเป็นกบเต็มตัวก็ปีนจากบึงน้ำขึ้นไปบนตะลิ่งที่ปกคลุมด้วยผืนหญ้า
0: The minnow too had grown and had become a fully fledged fish.
1: ลูกปลาก็เติบโตขึ้นเช่นกันและกลายเป็นปลาเต็มตัว
0: He often wondered where his four-footed friend had gone.
1: ปลาเฝ้าแต่สงสัยว่าเพื่อนสี่ขาของมันหายไปไหน
0: But days and weeks went by and the frog did not return.
1: วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ากบก็ไม่กลับมา

0: one day with a happy splash that shook the weeds.
1: และแล้ววันหนึ่งผืนน้ำแตกกระจายก่อสาหร่ายทรายไว
0: ้ The frog jumped into the pond.
1: กบเรืองร่ากระโจนลงมาในบึง
0: Where have you been? Asked the fish excitedly.
1: นายไปอยู่ที่ไหนมาปลาร้องถามอย่างตื่นเต้น
0: I've been about the world, hopping here and there, said the frog.
1: ฉันไปท่องโลกมากระโดดไปที่โน่นกระโดดไปที่นี่กบบอก
0: And I've seen some extraordinary things.
1: ฉันได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมาย
0: Like what? Asked the fish.
1: อะไรบ้างล่ะปลาถาม
0: Birds, said the frog mysteriously. Birds.
1: นกไงกบทำเสียงลึกลับนก
0: And he told the fish about the birds, who had wings and two legs and many, many colors.
1: แล้วเล่าให้ปลาฟังว่านกมีปีกมีขาสองขาและมีสีสันมากมาย
0: As the frog talked, his friends saw the birds fly through his mind like large feathered fish.
1: ขณะที่กบเล่าเพื่อนของมันมองเห็นภาพนกบินอยู่ในหัวเป็นปลามีปีกใหญ่มาก
0: What else? Asked the fish impatiently.
1: เล่ามาเร็วๆแล้วมีอะไรอีกปลาถาม
0: Cows, said the frog.
1: วัวกบเล่าต่อ
0: Cows, they have four legs, horns.
1: วัวมันมีสี่ขามีเขา
0: Eat grass and carry pink bags of milk.
1: มีเขากินหญ้าและมีถุงนมสีชมพูด้วย
0: And people, said the frog.
1: แล้วก็มีคนกบบอก
0: Men, women, children.
1: ผู้ชายผู้หญิงและเด็ก
0: ๆ And he talked and talked until it was dark in the pond.
1: กบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จนกระทั่งบึงแห่งนั้นมืดสนิท
0: But the picture in the fish's mind was full of lights and colors and marvelous things, and he couldn't sleep.
1: แต่ภาพในหัวของปลายังสว่างสวยด้วยแสงสีและสรรพสิ่งแสนวิเศษจนมันนอนไม่หลับ
0: Ah, if he could only jump about like his friend and see that wonderful world.
1: Ah, ถ้ามันกระโดดได้เหมือนเพื่อนและได้เห็นโลกมหัศจรรย์นั้นบ้างก็ดีสิ

0: And so the days went by. The frog had gone.
1: แล้ววันคืนก็ผ่านไปกบหายหน้า
0: And the fish just lay there, dreaming about birds and flight, grazing cows, and those strange animals, all dressed up, that his friend called people.
1: ส่วนปลาเฝ้าแต่นอนฝันถึงนกบินวัวกินหญ้ากับสัตว์แปลกๆสวมเสื้อผ้าที่เพื่อนของมันเรียกว่าคน
0: One day he finally decided that come what may, he too must see them.
1: วันหนึ่งปลาจึงตัดสินใจแน่วแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองให้ได
0: ้ And so, with a mighty whack of the tail, he jumped clear out of the water onto the bank.
1: มันตวัดหางอย่างแรงกระโจนจากผืนน้ำขึ้นสู่ริมฝั่ง
0: Landed in the dry, warm grass, and there he lay, gasping for air, unable to breathe or to move. Help! He groaned feebly.
1: ปลาตกลงบนหญ้าแห้งอุ่นๆมันอ้าปากฮุบอากาศแต่ไม่สามารถหายใจหรือเคลื่อนที่ได้ช่วยด้วยมันครางอย่างอ่อนแรง

0: Luckily, the frog who had been hunting butterflies nearby.
1: โชคดีที่กบมาล่าผีเสื้ออยู่แถวๆนั้น
0: Saw him, and with all his strength, pushed him back into the pond.
1: กบเห็นปลาจึงออกแรงสุดตัวดันปลากลับลงไปในบึง
0: Still stunned, the fish floated about for an instant.
1: แม้จะยังมึนงงอยู่ปลาก็ลอยตัวขึ้นเหนือน้ำชั่วขณะ
0: Then he breathed deeply, letting the clean, cool water run through his gills.
1: มาสูดหายใจลึกปล่อยให้น้ำสะอาดเย็นฉ่ำไหลผ่านเหงือก
0: Now he felt weightless again, and with an ever so slight motion of the tail, he could move to and fro, up and down, as before.
1: ตอนนี้มันรู้สึกตัวเบาอีกครั้งเมื่อโบกหางไปมาเพียงเบาๆมันก็ว่ายไปข้างหน้าข้างหลังขึ้นบนลงล่างได้อย่างแต่ก่อน
0: The sun rays reached down within the weeds and gently shifted patches of luminous color
1: แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านหมู่ไม้น้ำเป็นแสงสีระยิบระยับนวลตา
0: This world was surely the most beautiful of all worlds.
1: ปลาจึงเห็นว่าโลกในน้ำของมันนี้สวยงามกว่าโลกทั้งหมด
0: He smiled at his friend the frog, who sat watching him from a lily leaf.
1: ปลายิ้มให้เพื่อนกบซึ่งนั่งมองอยู่บนใบบัว
0: You were right, he said. Fish.Is fish.
1: นายพูดถูกมันบอกเพื่อนปลาก็คือปลา

0: Fish is fish. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Pond. Pond. Pond.
1: บึง
0: Tadpole. Tadpole. Tadpole.
1: ลูกออส
0: Argued. Argued. Argued.
1: ถกเถียงโต้แย้ง
0: climbed climbed climbed
1: ปีนไต
0: bank bank bank
1: ตะลิง
0: strength strength strength
1: แข็งแรงแข็งแกร่ง
0: mysteriously mysteriously mysteriously
1: ลึกลับ
0: hunt hunt hunt
1: ล่า
0: floated floated floated
1: ลอย
0: lucky lucky lucky
1: ความโชคดี

0: Fish is Fish by Leo Leoni. Published by Scholastics. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Leo Leoni. แปลโดย อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์ มูลนิธิ SCG. เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
3: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลงควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้งให้มึนจนหมดแรงแล้วก็จับคุณสายรุ้งกินจนหายไปต่อหน้าต่อตาลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่าย
4: เฮ้ยสายรุ้งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
5: ้โหนี่เจ้าปองควันเจ้าปองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะน่ากินสายรุ้งสีสวยได้ยังไงกัน
6: ใช่ๆเธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าปองควันใจร้าย
4: ไม่แล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกหูยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
5: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนจะป่องควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
4: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ยต้องเดินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
3: แล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้ารีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่บึงใหญ่ในทัน

0: ลุงเต่าครับลุงเต่าครับลุงเต่า
1: ลุงเต่า
0: ลุงเต่า
1: ลุงเต่าครับ
0: ลุงเต่าครับ
2: ใครกันเนี่ยมาส่งเสียงดังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต่าเนี่ยฮะเฮ้ยไหนโอ้ลิงจ๋อแล้วก็ตายดิเอง
1: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต่าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต่าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
2: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
1: ใช่ครับ
2: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
3: red r e d red สีแดง
4: r e d red สีแดง
2: สีเหลือง
3: yellow y e l l o w yellow สีเหลือง
4: y e l l o w yellow สีเหลือง
2: และสีน้ำเงิน
3: blue b l u e blue สีน้ำเงิน
4: B L U E blue
3: สีน้ำเงิน
2: นู่นไปดูที่บนยอดเขาลูกโน่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
5: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันแล้วก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ท่อนไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โห
6: เหนื่อยอะ
1: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากเลยเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
6: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
1: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอะ
5: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
1: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้วอันเจ้ากระต่าย
6: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
5: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
7: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะเธอจะไปช่วยคุณสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
8: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
7: อุ๊ยฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคุณสายรุ้งด้วยกัน
9: โอ้ยทำไมมันอึดอัดอย่างนี้โอ้หายใจก็ไม่ออกใครมานั่งทับเรานี
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะออกมาสิออกมาคุยกัน
9: จะให้ออกไปได้ยังไงเอ้ยก็เธอนั่งทับฉันอยู
1: ่เอ้าฉันขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
9: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้แต่ตอนนี้ยังขาดสีน้ำเงินใช่ไหมฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
5: กระต่ายและลิงจ๋อดีใจมากที่ได้สีธรรมชาติทั้งสามครบแล้วทั้งสองรีบเดินทางลงเขาไปหาลุงเต่า
1: ลุงเต่าลุงเต่าครับพวกเรากลับมาแล้วครับเราได้สีธรรมชาติทั้ง3สีครบถ้วนแล้วล่ะครับ
2: เก่งมากเลยจ้ะเด็กๆจ๋าพร้อมแล้วเรามาช่วยคุณสายรุ้งกันเลย
5: ลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลือง และก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
6: Watercolor W A T E R C O L O R Watercolor สีน้ำ
0: โหสวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
7: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วเราจะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
7: ้อ๋อแล้วอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเตา
2: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
5: Paintbrush P A I N T B R U S H Paintbrush ผู้กัน
4: P A I N T B R U S Ash Paintbrush ผู้กัน
6: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับกระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
7: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเตา
2: ดีดีดีดี
7: Palette P A L E T T E Palette จานผสมสี
4: P A L E T T E Palette จานผสมสี
5: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผู้กันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
7: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
10: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชั่นร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideck.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการ

0: ระบบประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐครับดังนั้นแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจึงไม่สามารถตรวจสอบประวัติการต้องโทษผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นใครที่แชร์กันไปนะตอนนี้หลายคนแชร์เลยนะครับก็ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะดังนั้นใครที่ได้รับข้อมูลว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้นั้นไม่เป็นความจริงครับถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเข้าไปดูก็ได้ครับหลายคนตกใจไงไม่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับบอกว่าโอ้ตรวจสอบได้หมดเลยนะครับก็สรุปแล้วในส่วนของประวัติคดีความหรือประวัติอาชญากรรมของแต่ละคนนะครับของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับดังนั้นก็แจ้งข่าวกันนะครับแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้อันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันนะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยคนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานประการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้านางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อู่ทำสีรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับในการทำสีรถยนต์ถ้าจะให้งานดีมีคุณภาพต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนและใส่ใจในทุกรายละเอียดครับ
1: ถ้ารถมีรอย
0: ชนมา
1: ต้องเคาะแล้วเคาะเก็บรอยให้เรียบร้อยดูเสร็จแล้วก็ถ้าเคาะไปแล้วมันโดนเนื้อเหล็กที่มันเราต้องทำความสะอาดเนื้อเหล็กให้สะอาดเสร็จแล้วก็พ่นกันสนิมไว
0: ้
1: เสร็จแล้วพอพ่นกันสนิมแล้วก็โป๊ะเก็บรอยเสร็จแล้วก็ขัดสีโป๊ะให้มันเรียบรองพื้นรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริง
0: ขั้นตอนหนึ่งในการทำสีรถยนต์คือการเคาะสนิมครับในปัจจุบันได้มีการใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราไปดูกันครับว่าคนทั่วไปใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายอย่างไร
2: อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยทำมานานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอากลับมาเริ่มทำใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
3: คล้ายๆมันนานมาแล้วล่ะเรามาทำให้มันดีกว่าเก่าอ่ะ
4: เหมือนกับของเก่าที่เอานำมาใช้ใหม่ครับเป็นเรื่องเก่าๆแล้วก็ทำใหม
5: ่เรียกฟื้นคืนชีพคล้ายๆหุ่นยนต
0: ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเคาะความหมายหนึ่งหมายถึงใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆเช่นเคาะจังหวะเคาะบุหรี่ใช้มือหรือวัตถุงอๆตีหรือทุบให้เกิดเสียงเป็นต้นเช่นเคาะประตูเคาะระฆังเคาะตัวถังรถในปัจจุบันคำว่าเคาะสนิมมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนห้ามเด็กทานข้าวแบบนี้ไม่ได้นะ
11: ทุกคนพักทานข้าวได้แต่ยกเว้นเด็กชายสมศักดิ์ถ้าทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จอ่ะห้ามกินข้าวเที่ยงเพราะมัวแต่เล่นในเวลาที่ครูให้ทำแบบฝึกหัด
12: ผมหิวข้าวแล้วขอทานข้าวก่อนแล้วค่อยทำการบ้านต่อได้ไหมครับ
11: ไม่ได้เด็ดขาด
13: ให้เด็กทานข้าวเที่ยงก่อนเถอะค่ะคุณครูกรณีเด็กทำงานไม่เสร็จแล้วไม่ให้ทานข้าวเที่ยงหรือกลับบ้านเป็นการลงโทษที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายถ้าขังเด็กไว้ในห้องเรียนก็จะถือเป็นความผิดทางเสรีภาพถือว่าบังคับเด็กด้วยนะคะถือว่าเป็นความผิดที่กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินฉะนั้นพูดคุยกับเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กจะดีกว่านะคะ
11: ถ้าอย่างนั้นงั้นเธอรีบไปทานข้าวแล้วมาทำแบบฝึกหัดต่อให้เสร็จนะ
12: ขอบคุณครับคุณครู
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถล่มหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นรวมถึงกรุงโตเกียวจังหวัดคานางาวะและจังหวัดชิบะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในหมู่บ้านนิจิมะของกรุงโตเกียวในวันจันทร์ที่7กันยายนนอกจากนี้สำนักงานยังออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในเมืองโอชิมะและหมู่บ้านโทชิมะของกรุงโตเกียวประกาศเตือนภัยดังกล่าวเป็นระดับสูงสุดในมาตรวัดระดับ 1-5 ของสำนักงานคาดว่าจะมีฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่7เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อดินถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าแนวฝนตามฤดูกาลซึ่งขณะนี้ทอดยาวอยู่ทางใต้ของเกาะฮอนชูเกาะหลักของประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือการวิเคราะห์ด้วยเรดาร์ชี้ว่ามีฝนตกประมาณ80มิลลิเมตรในหมู่บ้านมิคุราจิมะบนหมู่เกาะอิสุและพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลา1ชั่วโมงจนถึง20นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่6มีการออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับฝนตกหนักในเมืองชิบะตั้งแต่เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่7มีการออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะอิสุบางส่วนของจังหวัดคานางาวะและชิบะรวมถึงบางส่วนของจังหวัดคาโงชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสภาระดับรัฐในแซกโซนีอันเฮาส์ทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนแต่ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้ตามลำพังสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ZDF ของเยอรมนีรายงานว่าพรรค AFD ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 43.8 และได้39ที่นั่งเพิ่มขึ้น16ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ5ปีก่อนแต่ยังไม่ถึง42ที่นั่งที่จำเป็นเพื่อครองเสียงข้างมากพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนที่เป็นพรรครัฐบาลสายขวากลางเสียที่นั่งไป25ที่นั่งเหลือเพียง15ที่นั่งหลังจากได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 17.2 อลิสไวเดลหัวหน้าพรรคร่วม AFD ยินดีกับผลการเลือกตั้งโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์และว่าพรรคได้รับมติมหาชนที่ชัดเจนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและพรรคอื่นๆไม่สามารถเพิกเฉยได้แต่บรรดาพรรคการเมืองใหญ่ต่างปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพรรค AFD หากพรรค AFD ที่ถูกกำหนดว่าเป็นกลุ่มขวาจัดสามารถเข้าสู่อำนาจในรัฐได้พรรคจะเป็นกลุ่มขวาจัดกลุ่มแรกที่เข้าสู่อำนาจสำเร็จในเยอรมนีนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายจากบทเรียนของยุคนาซี

กระทรวงการต่างประเทศของจีนอนุญาตให้สื่อต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในเขตปกครองตนเองทิเบตที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุดินถล่มครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนที่แล้วสื่อมวลชนเดินทางไปยังเมืองชิกัตเซ่ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศเนปาลภาพที่เผยแพร่โดยรอยเตอร์และสื่ออื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของด่านตรวจสูง5ชั้นถูกปกคลุมไปด้วยดินและทรายบ่งชี้ถึงความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพวิดีโอที่ถ่ายช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติแสดงให้เห็นดินถล่มที่ปกคลุมอาคารหลังนั้นภาพเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นหน้าผาที่พังทลายตามแนวแม่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาอีกด้วยหน่วยงานด้านภัยพิบัติของเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 1,342 คนและอีกเกือบ 5,000 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนยังคงสูญหายจากเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อวันที่26สิงหาคมสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว43คนและยังมีผู้สูญหายอีก519คนในฝั่งจีนมีการจัดงานการกุศลในกรุงโตเกียวเพื่อจำหน่ายหัตถกรรมจากเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงในบริเวณชายแดนเนปาลจีนที่ร้านอาหารทิเบตแห่งหนึ่งในเขตชินจูกุของกรุงโตเกียวมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆเช่นที่รองแก้วสีสันสดใสที่ทำจากผ้าสักหลาดและพวงกุญแจซึ่งผลิตโดยกลุ่มสตรีที่ศูนย์งานช่างแห่งหนึ่งในเนปาลงานการกุศลดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนจัดขึ้นโดยเอบิฮาระชิโฮรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยกากูชูอินผู้ศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมของทิเบตและภูมิภาคหิมาลัยรองศาสตราจารย์เอบิฮาระเดินทางไปยังเขตราซูวาทางตอนกลางของเนปาลหลายครั้งเพื่อทำการวิจัยเธอกล่าวว่าบางคนที่เธอพบที่นั่นสูญเสียบ้านเรือนและมีสมาชิกในครอบครัวที่หายสาบสูญไปผู้มาร่วมงานได้ดูงานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดพวกเขายังได้ชมภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติด้วยเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าเหล่านี้จะถูกส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนแสดงความหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียที่หยุดชะงักไปโดยกล่าวว่าผู้แทนของสหรัฐได้เริ่มกระบวนการเจรจาอีกครั้งแล้วคำกล่าวของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้พบกับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนก่อนหน้านั้น1วันทั้งสองได้เดินทางเยือนกรุงมอสโกซึ่งพวกเขาได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูติน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: โค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ครับเราไม่เห็นเห็นแต่ว่ามีค่าที่ดินครุพันธ์สิ่งก่อสร้างแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์นะครับกระทรวงคลังยังมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรวบรวมข้อมูลมีข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากแล้วอย่างหนึ่งกระทรวงคลังก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบางหน่วยงานในกระทรวงคลังอาจจะมีการใช้ data center มีการซื้อบริการมีของตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าไม่ปรากฏว่าในกระทรวงคลังจะทำยังไงใช้งบประมาณยังไงในเรื่องนี้พอมาถึงเรื่อง AI ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับ AI เนี่ยไปที่อื่นจะมีเรื่อง AI อยู่ตามกรมต่างๆในกระทรวงคลังก็มีการลงทุน AI literacy แต่ว่าไม่ใช่ลงทุนแบบสร้างระบบ AI ของกระทรวงการคลัง AI นี่เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีความจำเป็นมีความสำคัญมากและ AI เป็นเรื่องที่ต้องการเขาเรียก AI sovereignty อธิปไตยของด้าน AI นะครับข้อมูลต่างๆไม่ใช่ล่วงรู้ไปถึงผู้เจ้าของบริษัทที่เป็นเอกชนโดยเฉพาะเป็นเอกชนต่างชาติอันนี้เราจะทำกันยังไงนะครับทั้ง data center และ AIของภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ไหนผมจะตามไปพูดในมาตราที่เกี่ยวข้องแต่ในส่วนกระทรวงการคลังผมยังคิดว่ามีความสำคัญจำเป็นนะครับที่จะต้องมีงบประมาณมีโครงการที่ชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีงบประมาณที่ชัดเจนโดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องเป็นกลไกสำคัญที่จะป้อนข้อมูลความเห็นต่างๆให้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงคลังต้องเป็นต้นแบบกระทรวงคลังต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กระทรวงคลังต้องสามารถที่จะนำในเรื่อง data center AI เพื่อประสิทธิภาพของทั้งระบบเพราะว่าท่านรองนายกท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการด้านนี้แล้วเวลานี้เรื่อง data center ที่เป็นข่าวดังกันอยู่เป็นที่สนใจอยู่ในหลายวันมานี้เนี่ยก็คือเราไม่มีแผนรองรับมาตั้งแต่ต้นแผนทั้งสนับสนุนแผนทั้งในการรองรับผลกระทบที่ตามมาขณะนี้ก็ยังไม่มีที่ชัดเจนประโคมข่าวว่าได้ BOI ไปหลายแสนล้านประมาณ5แสนล้านบาทแต่ขณะนี้เรื่อง AI กำลังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วคนเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้จะมาลงทุนจริงได้ยังไงและถ้ามาลงทุนจะเกิดผลประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนถ้ามาลงทุนข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับแค่ไหนในส่วนที่ต้องเก็บเป็นความลับอันนี้ถ้าที่กระทรวงคลังไม่มีโครงการงบประมาณที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้คณะกรรมการไม่ทราบว่าได้ถามกระทรวงคลังมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเปิดเอกสารงบประมาณดูจะตกใจว่างบพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพกลายเป็นมีการซื้อคอมพิวเตอร์งบประมาณเขียนไว้แค่บอกว่าซื้อคอมพิวเตอร์เท่านี้ไม่พออันนี้ผมพูดเพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าการจัดทำงบประมาณจะต้องจัดทำแบบมียุทธศาสตร์ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศกำลังต้องการอะไรมีความจำเป็นยังไงแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเป็นผู้นำในด้านนี้โครงการงบประมาณอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่ามีในส่วนกลางมีเป็นส่วนกลางมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงนะครับก็อยากให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ผมเห็นว่าที่พูดไปเนี่ยตัดเพราะอะไรตัดเพื่อที่จะบอกว่ากระทรวงการคลังเมื่อถูกตัดงบประมาณตามที่บอกแล้วที่ว่าไม่ควรตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการคลังจะได้ไปคิดแผนโครงการงบประมาณที่มากกว่านี้ครอบคลุมเรื่อง data center และ AI มากกว่านี้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการซึ่งไม่ได้เพิ่มงบประมาณกลับมาให้กระทรวงการคลังเลยเนี่ยจะได้เพิ่มเข้ามาอย่างมีทิศทางมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความจำเป็นที่ประเทศกำลังต้องการอยู่ขอบคุณครับท่านประธาน
7: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายวาระ2นะครับซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงการคลังท่านประธานครับในประเด็นต่างๆที่เรามีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนแห่งนี้มีบางประเด็นที่มักถูกมองข้ามในการพิจารณางบประมาณทุกปีนั่นคือด้านรายได้โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจซึ่งผมจะแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของทางราชการเองว่าถูกตั้งไว้ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบปีแล้วปีเล่าและการตั้งเป้าต่ำนั้นมีต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศผมจะอภิปราย3ส่วนนะครับฐานะทางการคลังของประเทศ2570นั้นบอกเราว่าทำไมเราต้องสนใจทุกแหล่งรายได้ให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพท่านประธานครับท่านสมาชิกครับตามคำแถลงประกอบงบประมาณของรัฐบาลเองปีงบประมาณ2570นั้นรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.14 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.7 เงินที่ต้องกู้ชดเชยขาดดุลเกือบเต็มเพดานในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลมีทางเลือกใหญ่อยู่3ทาง1คือขึ้นภาษีซึ่งซ้ำเติมประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก2กู้เพิ่มซึ่งจะผลักภาระดอกเบี้ยไปให้กับคนรุ่นต่อไปอันที่3คือบริหารทรัพย์สินบริหารรายได้จากรัฐวิสาหกิจให้เต็มศักยภาพผมเสนอแนวทางที่3และเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่ยังทำงานไม่เต็มที่คือการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจปี69นั้นตั้งเป้าไว้ 1.82 แสนล้านแต่ในความเป็นจริงได้มากกว่านั้นมากครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าปี69นั้นเกินเป้าแม้ยังไม่ครบปีตั้งเป้าการนำส่งแผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐไว้ที่ 1.82 แสนล้านเพียง11เดือนแรกถึงสิ้นเดือนสิงหาคมจัดเก็บได้ 1.97 แสนล้านครับเกินเป้าทั้งปีไปเรียบร้อยทั้งยังมีเหลืออีก1เดือนนะครับซึ่งสครเนี่ยกระทรวงการคลังก็คาดว่าทั้งปีจะเก็บได้2แสนล้านบาทมากกว่า2แสนล้านบาทด้วยโดยแหล่งนำส่งสูงสุด3อันดับแรก คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปตท.และกองทุนวายุพักเกินเป้า 20,000 กว่าล้านฟังดูเป็นข่าวดีนะครับทุกปีก็จะมีการแถลงข่าวเชิงผลงานว่ามีการส่งรายได้เกินเป้าแต่ผมขอชวนสภาแห่งนี้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการเกินเป้ามากแล้วเกินเป้าซ้ำๆไม่ได้แปลว่าเก่งนะครับแปลว่าที่เราตั้งเป้าเนี่ยมันต่ำเกินไปเมื่อต่ำเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ประมาณการอะไรผิดหมดแล้วก็ไปกู้เงินชดเชยงบประมาณเนี่ยมากเกินความจำเป็นฮะซึ่งเป็นภาระในอนาคตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ดีขึ้นจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับรัฐวิสาหกิจนั้นมีศักยภาพจริงนะครับบางท่านอาจแย้งว่าการเรียกนำส่งเพิ่มจะทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอลงทุนไม่ได้ผมขอตอบด้วยตัวเลขของสคร.เองในช่วง11เดือนแรกของปี69รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นงบลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านคิดเป็น 92% ของกรอบและคาดว่าทั้งปีจะเบิกจ่ายเกิน 2.2 แสนล้านสูงกว่าเป้าหมาย95%ที่ตั้งไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐวิสาหกิจมีทั้งกำไรและที่นำส่งเกินเป้าการมีวินัยในการลงทุนที่สูงเนี่ยมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ขาดไม่ใช่ศักยภาพขององค์กรแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเป้าหมายที่ถูกต้องของรัฐบาลในการวางงบประมาณผมขอยอมรับนะครับว่าข้อระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ก็คือการเพิ่มเป้านำส่งของรัฐวิสาหกิจไม่ใช่การรีดเงินจากรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กระทบแผนลงทุนที่จำเป็นต่อรัฐวิสาหกิจในการที่จะมาดูแลประชาชนหรือไม่การดำเนินการตรงนี้ต้องสร้างหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสอ้างอิงผลประกอบการจริงไม่ใช่คำสั่งของอำนาจทางการเมืองนะครับฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าถ้า1เนี่ยเราปรับเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นข้อ2ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรานำส่งของรัฐวิสาหกิจรายแห่งให้กับประชาชน
11: ครับกราบสวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคริสโพดานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจนะครับขออนุญาตร่วมอภิปรายกฎหมายงบประมาณปี2570ครับในมาตรา9ครับหรืองบประมาณของกระทรวงการคลังที่กรรมาธิการเนี่ยปรับลดลงนะครับจาก 16,200 ล้านเหลือ 15,900 ล้านหรือลดลงประมาณ300ล้านบาทครับท่านประธานครับตรงนี้มันเป็นตัวเลขประมาณ 1.8% จากตัวเลขเดิมแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่หน่วยงานนึงครับที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับหน่วยงานนี้ชื่อว่าสำนักความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าครับที่วันนี้ครับขอเงินมา253ล้านบาทก็ได้กลับไป253ล้านบาทเต็มๆครับท่านประธานครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักองค์กรนี้ครับแต่ว่าว่าง่ายๆครับองค์กรนี้คือนโยบายหน้าใหญ่ของรัฐบาลไทยผมไม่ได้กล่าวหาถึงรัฐบาลนี้นะครับนโยบายนี้องค์กรที่ก่อตั้งเมื่อปี2548ครับท่านประธานเราอยากจะเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนครับองค์กรนี้องค์กรที่เอาเงินภาษีของคนไทยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้ฟรีๆครับท่านประธานปีนี้เนด้าใช้งบประมาณ235ล้านบาทใช้เงินนอกงบประมาณของตัวเอง435ล้านบาทครับท่านประธานวันนี้เขาช่วยลาวครับสร้างถนน1เส้นชดเชยดอกเบี้ยอีก2โครงการ600ล้านบาทไปแล้วนะท่านประธานสภาแห่งนี้ครับท่านประธานควรจะสงสัยว่าขณะที่เราพูดกันว่าประเทศเราอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนชักหน้าไม่ถึงหลังเก็บภาษีปีนี้ได้3ล้านล้านบาทรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทที่เราพิจารณากันนะท่านประธานส่วนที่ขาดคือกู้นะครับเรียกได้ว่าบ้านตัวเองวันนี้เงินยังไม่พอเลยแต่จะเอาเงินไปช่วยข้างบ้านอีกลูกยังไม่มีเงินเรียนเด็กยังไม่มีเงินเรียนกยศ.เลยเราเอาเงินไปให้ประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานแต่ที่บ้าไปกว่านั้นคือการที่เราเอาเงินงบประมาณเนี่ยครับท่านประธานไปช่วยประเทศที่เรากำลังทำสงครามอยู่อย่างเช่นประเทศกัมพูชาผ่านโครงการการชดเชยดอกเบี้ยอีก2โครงการครับท่านประธานเป็นโครงการการก่อสร้างถนนที่เนด้าเนี่ยวันนี้นะครับปีนี้จะต้องชดเชยให้กับธนาคาร Exim Bank 18ล้าน แล้วก็มีเงินนอกงบประมาณของเนด้าอีก13ล้านที่31ล้านบาทเนี่ยท่านประธานเป็นเงินของคนไทยผมเสนอให้กรรมธิการงบตัดงบส่วนนี้ออกนะครับซึ่งในส่วนของอนุกรรมธิการงบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดงบส่วนนี้ได้ครับท่านประธานเพราะว่าเรื่องนี้ผมต้องยอมรับครับว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าจากระเบียบราชการไทยเนี่ยที่บอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นภาระผูกพันไม่สามารถตัดได้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้วถนน R67 เป็นข้อตกลงท่านประธานปี46กู้เงินปี49แต่ผมก็ยังงงอยู่ดีครับท่านประธานว่าถ้าเราตัดมันไม่ได้มันแปลว่าอะไรคือมันยิงเราขนาดนี้ท่านประธานเรายังจะจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยให้มันอีกหรอผมเรียนเนี่ยท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเอางี้ครับถ้าเราไม่สามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ได้ผมขอหารือกับที่ประชุมนะครับกับสสทุกพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลด้วยว่าเอางี้ครับเงินยกเลิกไปเลยครับหน่วยงานเนี่ยครับสำนักงานเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจเพื่อประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นครับท่านประธานวันนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์กัมพูชาเนี่ยยังไม่ปกติเนี่ยหน่วยงานนี้ไม่มีภารกิจครับท่านประธานถ้าวันนี้เศรษฐกิจไทยไม่โตปีละ 5%ไม่ต้องทำครับไม่ต้องเอาเงินไปแจกเพื่อนบ้านครับท่านประธานวันนี้หนี้สาธารณะประเทศไทยต่อ GDP ต่อรายได้ประเทศเราเนี่ย 70% ถ้าวันนี้หนี้สาธารณะต่อรายได้เราไม่ใช่ 60% หน่วยงานนี้ไม่ควรมีครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออนุญาตหารือที่ประชุมตรงนี้จริงๆว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีผมเข้าใจครับว่าวันนี้เราต้องผ่านงบประมาณตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีครับก็ต้องเรียนกับรัฐบาลนะครับเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนกับสำนักงานว่าจ่ายเงินตรงนี้ไปไม่ได้จริงๆผมมีทางออกให้นิดหนึ่งครับท่านประธานผมไปนั่งดูว่าใน MOU ที่มีการทำความเข้าใจนะครับเรียกว่า MOU เพื่อความร่วมมือของโครงการพัฒนาถนนสาย67เนี่ยที่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องผูกพันกับโครงการนี้อีกเกือบพันล้านบาทเนี่ยท่านประธานมันสามารถแก้ไขได้ครับท่านประธานเพราะงั้นก็ต้องฝากทางรัฐบาลครับว่าวันนี้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต้องแก้ไข MOU ฉบับนี้โดยเร็วกัมพูชาต้องกลับมาจ่ายเงินดอกเบี้ยเต็มๆ31ล้านเนี่ยถ้าจ่ายไปก็ต้องหาวิธีกลับไปยึดเงินเขากลับมาให้ได้ครับท่านประธานครับผมไม่ยอมคนนึงครับว่าเราจะจ่ายเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้กับศัตรูของประเทศกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
7: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญครับ
12: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับมาตรา9ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับนะครับผมได้เสนอปรับลด 5% จริงๆผมเห็นใจกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกรมจัดเก็บซึ่งในที่นี้ที่ตัดลดไว้เพื่ออยากจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะขออภิปรายแล้วก็จะพยายามไม่ให้ซ้ำกับที่เพื่อนสมาชิกได้พูดผมได้พูดไปเมื่อเช้าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ69เนี่ยรายงานการเงินการจัดเก็บเนี่ยยังไม่เข้ามาสู่สภาเรามาของบประมาณ70แต่มีรายงานการเงินของปี68เข้ามาสู่สภาสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังแล้วกันนะฮะได้เก็บเงินพลาดไปจากเป้า 132,839 ล้านโดยในจำนวนนี้เป็นภาษีนิติบุคคลเนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 39,000 ล้านเป็นภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 19,000 ล้านแล้วก็เป็นภาษีสรรพสามิตที่เราคาดว่าจะเก็บได้ 124,000 ล้านเนี่ยแต่เก็บได้จริงแค่เพียง 53,000 ล้านหายไป 71,000 ล้านหรือคิดเป็น 57% อันนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าในปีที่ท่านของบประมาณมาเนี่ยท่านก็ตั้งว่าจะเก็บได้3ล้านล้านในเขาผมก็เลยยังไม่มีความมั่นใจมากนักว่าจะทำได้ไหมซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเนื่องจากว่ามีหลายท่านได้พูดไปแล้ว คืออยากจะฝากก็คือว่าวันนี้กรมกระทรวงการคลังผมจะให้ไปกรมสรรพากรก่อนน่าจะต้องเอานวัตกรรมในอดีตที่เคยสามารถปราบมาเฟียปราบผู้มีอิทธิพลจะปราบสแกมเมอร์ปราบเงินทุนเทาอะไรก็ได้นั่นคือมาตรา49แห่งประมวลรัษฎากรที่ในมาตรา49นั้นถ้าเราพบว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิได้ยื่นรายการเงินได้หรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเห็นว่าผู้มีเงินได้ยื่นรายการต่ำกว่าที่ควรจะยื่นให้เจ้าพนักงานประเมินเนี่ยขออนุมัติอธิบดีกำหนดให้รายได้สุทธิอันนี้คืออะไรไหมครับวันนี้เราจะเห็นคนร่ำรวยจำนวนมากถ้าจะไปให้แม้แต่นักค้ายาเสพติดนักฟอกเงินใหญ่ๆที่มีเงินแต่ไม่เห็นที่มาของรายได้มีทรัพย์สินมากมายในจำนวนนี้ถ้าจะให้ DSI ให้ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนยากมากเพราะหลักฐานที่จะเป็นคดีอาญาจะไม่ถึงตัวผู้ที่ถือเงินเพราะว่าจะไม่เห็นยาเสพติดจะไม่เห็นความผิดแต่ว่ามีสัมภาระเท่านั้นที่มีกฎหมายปราบมาเฟียหรือกฎหมายปราบที่จะทำได้เงินมาโดยเอาเข้าจริงๆเนี่ยกรมสัมภาระก็พอรู้ว่าคนนี้ร่ำรวยแล้วไม่มีที่มาที่ไปหรือจะเป็นนักอะไรก็ตามที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าสัมภาระออกหมายเรียกตามมาตรา49ตามประมวลรัษฎากรให้ประเมินภาษีได้ทันทีพอครบ30วันเนี่ยท่านก็จะส่งคำสั่งยึดอายัดหรือไปให้ปปง.อีกชั้นหนึ่งก็ได้อันนี้ผมอยากจะเรียนว่าในอดีตเราเคยไปยึดผู้ยึดอำนาจจากรัฐที่ว่าร่ำรวยมาแล้วแล้วก็มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันประเทศที่เจริญนำมาใช้แต่วันนี้ทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรกับผมคิดว่ายังไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใช้มากนักและจริงๆควรจะนำมาใช้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงการปราบโกงที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะปราบได้นอกจากปราบโดยทรัพย์สินแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปดูว่าคุณทำผิดกฎหมายคุณได้มาอย่างไรแต่ถ้าคุณมีเงินมีรายได้ในปีนั้นแล้วไม่ยื่นเสียภาษีหรือไม่มีประเมินร่ำรวยสามารถทำได้เลยแล้วก็ผมคิดว่ามาตรการนี้ก็อยากจะฝากเพื่อเรามาร่วมกันครับได้ปราบคอร์รัปชันด้วยได้ปราบผู้มีอิทธิพลด้วยได้ปราบผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่โดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับก็อยากจะ

0: นเลย
1: เชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ
2: ขอบคุณครับ
3: แน่นอนแล้ว
4: ส่งสองคนลงส่งสองคนลงส่งสองคนกันแล้วเหรอที่เก็บร้าน
3: ขายได้เป้าแล้วใช่ไหมขายได้เป้า

ท่านที่พร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ

0: ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบุตรยับ
10: วิเชียรมาศฉันเอาขนมมาฝากนี่ขนมบ้าบินแล้วนี่ขนมหม้อแกง
11: ขอบใจนะแต่ทำไมถุงขนมจึงบุบอย่างนี้ล่ะ
10: ก็ฉันคาบมาจากบ้านแล้วพอมาถึงที่นี่ฉันกระโดดข้ามรั้วแต่ถุงมันไปติดกิ่งไม้ฉันก็เลยพลาดตกลงไปคลุกฝุ่น
11: มีหน้าล่ะถุงขนมจึงบุบอย่างนี
12: ้เรียกว่าบุบไม่ถูกหรอกถุงขนมเป็นถุงกระดาษต้องเรียกว่าถุงขนมยักษ
11: ์แล้วบุบใช้กับอะไรล่ะ
12: ก็ใช้กับกระป๋องหรือกล่องซึ่งมีลักษณะแข็งหน่อยสิจ๊ะถุงกระดาษยับแต่กล่องบุบ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
4: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
3: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
12: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
13: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมีแผนสอนเงินว่าเราจะออกชนะยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะ มันมีมากน้อยขนาด
12: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
16: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
17: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีและก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลในการทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมันนี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มร้างลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปไปเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพ่อ

ลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบัดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแต่ทันทีแล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้ง

อย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สำนักงานพระคลังข้างที่จัดประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมคุณค่าและสืบสานมรดกเพลงไทยสำนักงานพระคลังข้างที่จัดการแข่งขันประกวดการขับร้องเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยภายใต้โครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยตลอดจนเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดความฝันและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดพร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยสำหรับการประกวดรอบภูมิภาคที่1ภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2569โดยวันที่5กันยายนเป็นการประกวดประเภทเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งส่วนวันที่6กันยายนเป็นการประกวดประเภทเพลงไทยร่วมสมัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประกวดครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงแล้วยังเป็นโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยโดยเฉพาะการรู้แพ้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเมื่อพ่ายแพ้ต้องรู้จักยอมรับความจริงแม้จะเสียใจแต่ไม่ควรนำความพ่ายแพ้มาเป็นเหตุให้ท้อถอยตรงกันข้ามควรนำผลการแข่งขันกลับมาทบทวนและศึกษาว่าเหตุใดจึงแพ้เพื่อนำข้อบกพร่อง

0: ไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะการแพ้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแพ้ตลอดไปแต่อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะหรือการพัฒนาที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าทั้งนี้จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเหลือเพียงภูมิภาคละ9คนหรือประเภทละ3คนจาก90คนเพื่อเข้าสู่การอบรมการร้องเพลงอย่างถูกต้องจากวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครและเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Please press 1.
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: ตอนนี้หมู่บ้านเรามีสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างที่น่าสนใจนะน่าจะพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานจะทำให้ขายได้มากขึ้น
2: ปกติเราก็ทำขายอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่และพวกเราไม่ใช่ระดับโรงงานใหญ่เราจะมีมาตรฐานยังไงล่ะผู้ใหญ่
1: ถึงว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เราก็มีมาตรฐานได้เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมปช.
2: ฉันทำมาตรฐานไม่เป็นหรอกผู้ใหญ
1: ่เดี๋ยวพาไปสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทุกขั้นตอนเลยพอเราผ่านมาตรฐานมปช.แล้วได้เครื่องหมายมาติดที่สินค้าของเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของเราได้
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลอดภัยแน่นอน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
4: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดแต่ช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับคืนที่2ของรายการวันนี้มีนิทานนำมาฝากกันนะครับเป็นนิทานเริงร่านะครับนิทาน2ภาษาและก็นิทานผสมผสานพาสนุกครับ2เรื่องราวติดตามกันได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวมีข่าวกิจกรรมดีๆนำมาฝากกันแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้มาเตือนภัยกันนะภัยออนไลน์นะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางในช่องทางนะครับและสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็ทาง www.sanideck.com แล้วก็ทาง phakifm.org นะครับก็รับฟังกันได้หลากหลายช่องทางทั้งรายการสดในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นและก็รายการรีรันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปเผยแพร่ออกอากาศนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
2: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
5: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
10: แม่ชอบจัง
11: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
12: คิดสารดี
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีในรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network สนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะในช่วงคิดสาระดีในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวของขนมจีนมาฝากกันค่ะขนมจีนนะคะก็เป็นอาหารคาวอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายกับเส้นหมี่นะคะนิยมนำมารับประทานกับน้ำยาน้ำพริกนะคะเจ้าขนมจีนเนี่ยนะคะถ้าหากเป็นทางภาคเหนือก็จะเรียกว่าขนมเส้นถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าข้าวปุ้นส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าขนมจีนค่ะขนมจีนเป็นอาหารมอญนะคะที่มาจากภาษามอญที่ว่าขนมจีนค่ะคำว่าขนมจีนหรือว่าขนมจีนเนี่ยเรามีการพบได้ในบทเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกินเลี้ยงนะคะในคราวที่เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวสาความว่าถึงวังยับยั้งสาราชัยวิเศษนายยกโภชนามาเลี้ยงเป็นเหล่าเหล่าลาวคอยชี้ ข้าวเหนียวหักหลังดีไม่เมื่อยขาแจ่ว5แจ่ว6ยกออกมาทั้งน้ำยาปลาคุกขนมจีนพรานสำหรับตัวเส้นขนมจีนเองเนี่ยก็สามารถแบ่งออกมาได้เป็น2ชนิดค่ะคือขนมจีนแป้งหมักกับขนมจีนแป้งสดค่ะขนมจีนแป้งหมักเป็นเส้นขนมจีนที่นิยมทำทางภาคอีสานนะคะเส้นจะมีสีคล้ำออกน้ำตาลค่ะเหนียวนุ่มกว่าขนมจีนแป้งสดและก็เก็บไว้ได้นานกว่าค่ะไม่เสียง่ายการทำขนมจีนแป้งหมักเป็นวิธีการทำขนมจีนแบบโบราณนะคะต้องใช้ข้าวแข็งหรือที่เรียกว่าข้าวหนักเช่นข้าวเล็บมือนางข้าวปิ่นแก้วข้าวพลวงค่ะยิ่งข้าวยิ่งแข็งก็ยิ่งดีเวลาทำขนมจีนแล้วจะได้เส้นขนมจีนที่เหนียวเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้แหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นจากคลองชลประทานหรือว่าน้ำบาดาลไม่ควรใช้น้ำประปาค่ะเพราะว่าจะทำให้เส้นขนมจีนเละทำให้จับเส้นไม่ได้แล้วก็ไม่น่ากินค่ะส่วนขนมจีนแป้งสดค่ะจะใช้วิธีการผสมแป้งขนมจีนแป้งสดจะมีขนาดใหญ่เส้นนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าขนมจีนแป้งหมักเส้นจะมีสีขาวอุ้มน้ำมากกว่าค่ะตัวเส้นนุ่มแต่จะเหนียวน้อยกว่าแป้งหมักวิธีทำก็คล้ายๆกับขนมจีนแป้งหมักแต่จะทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาแช่ข้าวหลายวันค่ะและจะได้เส้นขนมจีนที่มีสีขาวน่ารับประทานค่ะการเลือกซื้อขนมจีนแป้งสดควรเลือกซื้อที่ทำใหม่ๆนะคะเส้นจับวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเส้นขนมจีนไม่ขาดดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นแป้งไม่มีเมือกขนมจีนแป้งสดจะเก็บไว้ได้ไม่นานค่ะขนมจีนในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการทานกันอย่างแพร่หลายค่ะอย่างในภาคกลางก็จะนิยมทานกับน้ำพริกน้ำยาแกงเผ็ดชนิดต่างๆค่ะน้ำยาของภาคกลางเนี่ยจะนิยมเป็นน้ำยากะทิเน้นกระชายเป็นส่วนผสมหลักค่ะส่วนน้ำพริกจะเป็นขนมจีนแบบชาววังค่ะที่ปนด้วยถั่วเขียวถั่วลิสงเวลารับประทานนะคะก็เคียงกับผักสดผักลวกผักชุบแป้งทอดค่ะนอกจากนี้ยังมีขนมจีนซาวน้ำเป็นขนมจีนที่นิยมในช่วงสงกรานต์ค่ะจะรับประทานกับสับปะรดพริกขี้หนูขิงกระเทียมมะนาวราดด้วยหัวกะทิเคี่ยวทางสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะส่วนในภาคเหนือจะเรียกขนมจีนว่าขนมเส้นหรือว่าข้าวเส้นหรือว่าข้าวหนมเส้นค่ะนิยมรับประทานกับน้ำเงี้ยวหรือว่าน้ำงิ้วนะคะที่มีเกสรดอกงิ้วป่าเป็นองค์ประกอบหลักค่ะรับประทานกับแคบหมูแล้วก็ข้าวกันจิ้นค่ะเป็นเครื่องเคียงในจังหวัดแพร่มีขนมจีนน้ำต้มค่ะเป็นขนมจีนอีกแบบนึงคล้ายๆกับขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่น้ำเป็นน้ำใสไม่ใส่น้ำแกงค่ะน้ำซุปจะได้จากการต้มและเคี่ยวกระดูกหมูนะคะใส่รากผักชีและมีรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศค่ะเดิมทีนะคะขนมจีนน่าจะยังไม่แพร่หลายในภาคเหนือเนื่องจากน้ำเงี้ยวเดิมนิยมทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะและในภาคเหนือมีขนมจีนเพียงชนิดเดียวคือน้ำเงี้ยวค่ะคำว่าเงี้ยวในภาษาเหนือเนี่ยจะหมายถึงชาวไทยใหญ่ค่ะและในปัจจุบันนะคะนอกจากขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำย้อยโดยกินขนมจีนนะคะคลุกกับน้ำพริกน้ำย้อยค่ะแล้วใส่น้ำปลาหรือว่าผงปรุงรสตามชอบค่ะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเรียกว่าข้าวปุ้นนิยมรับประทานโดยทานกับน้ำยาที่ต้มด้วยเครื่องแกงเผ็ดใส่ปลาค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาไม่มีกะทิเน้นกระชายเป็นส่วนผสมหลักนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมนิยมทานกับสะระแหน่ยอดแมงลักหรือว่าผักอื่นๆค่ะส่วนภาคอีสานใต้ค่ะจะคล้ายๆกับกัมพูชานิยมทานกับน้ำยากะทิใส่ปลาร้าใส่กระชายเหมือนน้ำยาภาคกลางค่ะ และข้าวปุ้นน้ำแจ่วค่ะที่รับประทานขนมจีนกับน้ำต้มกระดูกหมูที่ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าไม่ใส่เนื้อปลาค่ะแล้วก็มีขนมจีนที่มาทำส้มตำจะเรียกว่าตำซั่วค่ะซึ่งทางภาคอีสานจะนิยมใช้ขนมจีนแป้งหมักส่วนทางภาคใต้ค่ะก็จะเรียกว่าขนมจีนค่ะขนมจีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้าที่สำคัญของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช่นระนองพังงาภูเก็ตจะนิยมรับประทานกับผักชนิดต่างๆค่ะและทางภูเก็ตนิยมรับประทานกับห่อหมกปาต้องโก๋ชาร้อนกาแฟร้อนส่วนทางชุมพรค่ะนิยมรับประทานขนมจีนเป็นอาหารเย็นรับประทานกับทอดมันปลากายค่ะส่วนนครศรีธรรมราชนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าคู่กับข้าวยำน้ำยาทางภาคใต้มักจะใส่ขมิ้นไม่ใส่กระชายเหมือนภาคกลางค่ะแล้วก็ถ้ารับประทานคู่กับแกงก็มักจะเป็นแกงไตปลาค่ะนอกเหนือจากการรับประทานในประเทศไทยแล้วนะคะในนานาชาตินะคะก็มีการรับประทานไปในหลากหลายแบบค่ะอย่างเวียดนามก็จะมีเส้นคล้ายขนมจีนค่ะนิยมรับประทานกับน้ำซุปหมูและเนื้อนะคะส่วนทางลาวค่ะเรียกว่าข้าวปุ้นก็นิยมรับประทานกับน้ำยาปลาหรือว่าน้ำยาเป็ดนะคะส่วนทางกัมพูชาค่ะก็จะนิยมรับประทานกับน้ำยาปลาร้าชาวกัมพูชากินขนมจีนกับน้ำยา2แบบค่ะคือแบบใส่กะทิแล้วก็แบบไม่ใส่กะทิซึ่งคล้ายๆกับน้ำยาป่าค่ะส่วนทางพม่านะคะมีอาหารประจำชาตินะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับขนมจีนน้ำยาปลาของไทยนะคะแต่ใส่หยวกกล้วยไม่มีกะทิและก็กระชายค่ะการรับประทานขนมจีนน้ำยาของคนไทยนะคะก็จะเป็นการนำขนมจีนเนี่ยมาราดน้ำยาลงบนเส้นขนมจีนให้ทั่วนะคะโดยราดไปในจานเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็จะมีน้ำยาที่แตกต่างกันไปมีรสชาติที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็มักจะมีเครื่องเคียงค่ะอาจจะเป็นพวกเครื่องเคียงประเภททอดคือทอดมันดอกไม้ทอดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นผักสดผักดองค่ะในแต่ละภาคนะคะก็จะทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสดแล้วก็ผักดองที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นค่ะนี่ก็ทำให้เรารู้จักกับขนมจีนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะต้องลองหาทานกันดูนะคะว่าขนมจีนน้ำยาในแต่ละแบบเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างจากที่เราเคยทานอย่างไรกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสาระดีๆที่นำมาฝากกันพาน้องๆมารู้จักกับขนมจีนกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
10: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: Bilingual Book Club
4: นิทานเรื่องแรก
5: There's no TV today.
4: เรื่องวันนี้ไม่มีทีวี

0: Bea was crying because her TV was broken.
1: วันนี้ทีวีเสียหนูเปียงงอแงร้องไห
0: ้ She asked her daddy to buy a new one.
1: พ่อจ๋าพ่อซื้อเครื่องใหม
0: ่ Instead, he said, "It's okay. Uncle Brom can fix it."
1: ไม่เป็นไรลุงพร้อมจะช่วยซ่อมทีวี
0: Bea was upset. She was bored and became grumpy since she had nothing to do.
1: เบื่อเบื่อหนูไม่มีอะไรจะทำหนูเปียหน้างั้มบนนู่นบนนี
0: ่ So grandma asked her to make buloy.It tasted delicious with sweetened eggs.
1: Bea, เอ้ย ช่วยยายปั้นบัวลอยหน่อยสิ ไว้กินอร่อยดีกับไข่หวาน
0: But there's no TV today.
1: วันนี้ไม่มีทีวี
0: She invited Bea to come over to play at her house.
1: หนูสีชวนไปเล่นที่บ้าน
0: They put on role play costumes. Happily and cheerfully they played together for hour after hour.
1: เล่นแปลงกายเล่นได้อยู่นานใช้จินตนาการสนุกและสุขใจ
0: Uncle Prom hadn't finished fixing the TV yet.
1: ลุงพร้อมซ่อมทีวียังไม่เสร็จ
0: So Bea helped her brother feed the ducks and collect the eggs.
1: Bea ไปช่วยเลี้ยงเป็ดและเก็บไข่พี่แกละรีบชวนเร็วไว
0: The ducklings looked so cute with their soft feathers and innocent eyes.
1: ลูกเป็ดขนนุ่มตาใสน่ารักจัง
0: Asked, Bea, come play with me on the seesaw.
1: Bea จ๋า มาเล่นไม้กระดก
0: Up and down and up and down.
1: สูงต่ำขึ้นตกเมื่อนั่ง
0: They laughed joyfully and merrily. They had an amazing time.
1: หนูเปียหนูบัวหัวเราะเสียงดังเติมพลังสดใสแห่งวัยเยาว์
0: There's no TV today, but that's fine, since Bea could read a lot of books.
1: วันนี้ไม่มีทีวีแต่ก็ดีได้อ่านหนังสือเล่มเก่า
0: She could smell the scent of the paper as she turned the pages.
1: หอมกระดาษเมื่อพลิกเบา
0: ๆ Books are our friends forever.
1: หนังสือคือเพื่อนเราตลอดกาล
0: Daddy said, "Uncle Brom has finished fixing the TV. I'm going to bring it home right away."
1: ลุงพร้อมซ่อมทีวีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะไปยกกลับมาบ้าน
0: But there's no hurry. Bea won't need it for a while.
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องมีทีวีได้อีกนาน
0: She's now very happy reading books.
1: เพราะหนูเปียยังเบิกบานชอบอ่านหนังสือ

0: There's no TV today. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Fix. Fix. Fix.
1: ซ่อม
0: Upset. Upset. Upset.
1: อารมณ์เสีย
0: Grumpy. Grumpy. Grumpy.
1: อารมณ์บูดบึ้ง
0: invite invite invite
1: เชิญชวน
0: cheerfully cheerfully cheerfully
1: อย่างร่าเริง
0: finish finish finish
1: เสร็จ
0: feed feed feed
1: ให้อาหาร
0: duckling duckling duckling
1: ลูกเป็ด
0: feather feather feather
1: ขนของสัตว์ปีก
0: laugh laugh laugh
1: หัวเราะ
0: merrily merrily merrily
1: อย่างสุขสันต
0: ์ childhoodChildhood Childhood
1: วัยเด็ก
0: Scent Scent Scent
1: กลิ่น
0: Forever Forever Forever
1: ตลอดกาล
0: Hurry Hurry Hurry
1: เร่งรีบ
0: There's No TV Today. Written by Song Ka. Illustrated by Arin Lim Panit. Published by Pass Education. Translated by Tan Jarin Chanon. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Song Ka. ภาพโดย Arin Lim Panit. สำนักพิมพ์ Pass Education.เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเริงร่า
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
4: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
5: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
6: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
8: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เปิ้ลพี่ต่ายพี่กบวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อลอยได้ไปฟังกันเลย
9: ในวันที่อากาศแจ่มใสวันหนึ่งกลางเดือนพฤษภาคมลิงจ๋ออยู่บนกิ่งไม้หน้าบ้านในป่าใหญ่แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกติเพราะแทนที่ลิงจ๋อจะยิ้มแย้มวันนี้กับหน้าบูดบึ้งไม่ยอมกระโดดไปมาเหมือนทุกวัน
10: คิสซี่คิสซี่คิสซี่คิสซี่นี่ฉันเป็นอะไรทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้นะเนี่ย
9: ลิงจ๋อรำพึงกับตัวเองบางครั้งการคิดอะไรมากไปก็เป็นเรื่องยากสำหรับลิงจ๋อลิงจ๋อนั่งมองเปลือกกล้วยที่กระจายอยู่ข้างตัวและที่ใต้ต้นไม้เต็มไปหมด
10: คิดออกแล้วฉันคงจะหิวสินะใช่สิฉันหิวแต่กล้วยBanana B-A-N-A-N-A Banana กล้วย
11: B-A-N-A-N-A Banana กล้วย
10: แต่กล้วยไม่มีแล้วเหลือแต่เปลือกอะ
9: ลิงจ๋อกลับเข้าไปดูในบ้านแต่ก็มีแต่เปลือกกล้วยไม่มีกล้วยเหลืออยู่เลยลิงจ๋อคิดแล้วก็ตัดสินใจ
10: ฉันไม่มีกล้วยฉันก็ต้องออกไปหากล้วยมากินสิ
9: ลิงจ๋อออกจากบ้านลิงจ๋อเดินตามเปลือกกล้วยที่ทิ้งไว้เป็นเส้นทางซึ่งจริงๆแล้วก็คือเปลือกกล้วยที่ลิงจ๋อกินแล้วก็ทิ้งไว้ระหว่างทางตอนเดินกลับมาที่บ้านนั่นเอง
10: แค่เดินตามเปลือกกล้วยไปเรื่อยๆเราก็จะเจอต้นกล้วยแม่เรานี่ฉลาดจังเลยเดี๋ยวเราก็จะได้กินกล้วยแล้วสินะ
9: ลิงจ๋อเดินมาจนถึงต้นกล้วยแต่ไม่มีกล้วยเหลืออยู่เลยเจ้าลิงจ๋อโวยวายลั่นป่าขณะที่เจ้าตัวตุ่นที่กำลังขุดดินเห็นลิงจ๋อกระโดดไปมาจนน่ารำคาญ
0: ร้องทักเจ้าลิงจ๋อ
12: เฮ้ยนี่เจ้าลิงจ๋อเจ้าลิงจ๋อ
13: เ
0: ธอจะโวยวายอะไรเสียงดังนี่ฮะโวยวายทำไม
13: เจ้าตัวตนก็กล้วยมันหมดต้นแล้วนะสิเธอมากินกล้วยของฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณตัวตุ่น
0: โอ้ยเฮ้ยเธอมาว่าฉันได้ยังไงฉันไม่ได้กินกล้วยเธอสักหน่อยนะฮะนี่ไงฉันกินหัวมันอยู่นี่ไง potato p o t a t o potato มันฝรั่ง
11: p o t a t o potato มันฝรั่ง
13: ฉันขอโทษนะพอดีฉันหิวจนหน้ามืดไปหน่อยงั้นฉันขอกินมันฝรั่งด้วยคนได้ไหม
0: ได้สิมาเอาเลยนี่ไงตัวตุ่นใจดีแบ่งมันฝรั่งให้ลิงจ๋อกินอย่างอร่อยแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มยังอยากกินกล้วยอยู่ดี
13: นี่ตัวตุ่นเธอพอจะรู้บ้างไหมว่าที่ไหนมีกล้วยให้ฉันกินอีกบ้างอ่ะ
0: ฮะอยู่ทางโน้นเธอต้องข้ามแม่น้ำไปนะ
13: แล้วฉันจะข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นได้ยังไงกันเล่า
0: เธอก็ลองไปหาคุณจระเข้ดูสิคุณจระเข้อาจจะช่วยเธอข้ามแม่น้ำไปได้นะเจ้าริงจ๋อไม่รอช้ารีบไปหาคุณจระเข
13: ้สวัสดีจ้าคุณจระเข้คุณจระเข
14: ้สวัสดีริงจ๋อมีอะไรหรือเปล่าเรียกฉันซะเสียงดังลั่นป่าขนาดไหน
13: คุณจระเข้ช่วยพาฉันข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นได้หรือเปล่า
14: ข้ามไปฝั่งโน้นจะให้สิขึ้นมาบนหลังฉันเลยเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำข้ามไปส่งเธอเอง
0: คุณจระเข้ใจดีให้ลิงจ๋อขี่บนหลังและว่ายน้ำข้ามไปส่งลิงจ๋อ
13: ขอบคุณคุณจระเข้ใจดีพาฉันข้ามแม่น้ำมาส่งถึงฝั่งนี้ขอบคุณจริงๆนะ
14: ไม่เป็นไรฉันยินดี
0: ลิงจ๋อข้ามแม่น้ำมาได้เห็นแล้วเห็นแล้วต้นไม้มากมายที่ฝั่งนี้แต่ไม่เห็นมีกล้วยให้ลิงจ๋อกินเลย
13: ว้าไม่เห็นมีกล้วยเลยมีแต่มะพร้าวไม่เป็นไรฉันกินมะพร้าว coconut c o c o n u t coconut มะพร้าว
11: C-O-C-O-N-U-T Coconut มะพร้าว
13: ไม่เป็นไรงั้นฉันกินมะพร้าวก่อนก็ดีเหมือนกันน้ำมะพร้าวหวานเย็นชื่นใจอร่อยดี
0: ลิงจ๋อกินมะพร้าวเต็มที่พุงลิงจ๋อเริ่มโตขึ้นทุกทีแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มอยากกินกล้วยอยู่ดี
15: สวัสดีลิงจ๋อข้ามากินมะพร้าวถึงฝั่งนี้เลยเหรอ
13: เปล่าฉันข้ามาฝั่งนี้เพื่อมากินกล้วยแต่พอดีว่าฉันเห็นมะพร้าวมันน่าอร่อยฉันก็เลยกินซะหน่อยก็อร่อยดีอ้าวแล้วนั่นคุณกระต่ายกินอะไรสีส้มๆ สีสวยน่ากินดีจัง
15: อ๋อก็แครอทนะสิแครอท C A R R O Tcarrot หัว carrot
11: c a r r o t carrot หัว carrot
15: ฉันชอบกินแครอทอร่อยดี
13: งั้นเธอแบ่งแครอทให้ฉันลองกินบ้างได้ไหม
15: ได้สิได้สิ
0: ที่ผ่านมาลิงจ๋อกินมะพร้าวกินมันฝรั่งกินแครอทดูสิดูสิดูพุงลิงจ๋อสิใหญ่โตขึ้นทุกทีแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มสักทียังอยากกินกล้วยอยู่ดี
13: ขอบคุณคุณกระต่ายที่แบ่งแครอทอันแสนอร่อยให้ฉันกินอร่อยดีแต่ฉันขอถามเธออีกหน่อยสิว่ามีกล้วยอยู่แถวนี้บ้างไหม
15: อ๋อมีสิมีสิ อยู่ข้างในป่าตรงนู้นนั่นไงแต่นี่เธอยังไม่อิ่มอีกหรือเห็นพุงเธอใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีเลย
13: ยังหรอกฉันน่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยเดี๋ยวฉันจะไปกินกล้วยอีกสักหวีสองหวีน่าจะอิ่มพอดี
0: ลิงจ๋อเดินเข้าป่าไปเห็นต้นกล้วยมากมายลิงจ๋อดีใจวิ่งเข้าไปกินกล้วยทันที
13: โอ้โหกล้วยเต็มไปหมดเลยน่าอร่อยดีฉันจะกินให้หมดนี
0: ่ทมสยอยลิงจ๋อกินกล้วยอร่อยเต็มที่กินหมดต้นนี้ไปกินต้นนั้นลิงจ๋อกินเกินพอดีจนอาหารที่กินมากเกินเข้าไปนั้นย่อยไม่ทันเกิดเป็นแก๊สอยู่ในท้องของลิงจ๋อฮะดูสิดูสิพุงลิงจ๋อใหญ่ขึ้นทุกทีลิงจ๋อตัวพองเป็นลูกบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าฮะสูงขึ้นทุกที
13: โอ้โหโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยฉันลอยขึ้นบนฟ้าแล้วนะสิทำไงดี
0: เห็นไหมเห็นไหมลิงจ๋อกินอะไรเกินพอดีพุงป่องเป็นบอลลูนด้วยสิลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อนเพื่อนเห็นลิงจ๋อลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้จะช่วยลิงจ๋อยังไงดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท้องลิงจ๋อค่อยๆย่อยอาหารที่กินเข้าไปและระบายแก๊สออกมาจนหมดลิงจ๋อก็จะค่อยๆลอยลงมาเองเห็นไหมล่ะกินอะไรก็กินให้พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะได้ไม่เป็นเหมือนลิงจ๋อนะจ๊ะทุกคน
8: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ด

0: ันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่อยากมีอนาคตที่สดใสต้องห่างไกลจากยาเสพติดรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด

0: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
1: สวัสดีค่ะพี่ๆที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
5: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
6: ์เช็คข่าวก่อนแชร์
7: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับช่วงนี้มาเตือนภัยกันนะครับหลายคนกำลังหางานพิเศษทำผ่านทางออนไลน์นะครับต้องระวังนะครับการสมัครงานผ่านออนไลน์คิดให้ดีดูให้ดีนะเว็บอะไรเว็บนะของมิจฉาชีพหรือไม่นะฮะเขาจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปนะต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครที่อยากทำงานที่บ้านนะครับทำงานที่บ้านง่ายๆเป็นแอดมินนะครับเป็นแอดมินเพจแอดมินเว็บนะฮะตอนนี้ก็มีการประกาศรับมากมายระวังนะครับงานแอดมินออนไลน์ที่เห็นอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพนะครับดังนั้นต้องดูให้ดีนะการสมัครงานผ่านออนไลน์ก็ต้องเช็คให้รอบคอบนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนถูกหลอกครับพอสมัครงานไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าให้ไปอยู่นะเป็นแอดมินของเว็บพนันนะรวมถึงหลอกให้เปิดบัญชีม้าครับตอนนี้กลุ่มโอ้โหสีเทาเยอะเลยทีเดียวนะครับมิจฉาชีพนะครับย้ำเตือนสำหรับน้องๆนะครับหลายท่านนะครับที่อยากทำงานอยู่ที่บ้านเป็นแอดมินโอ้ยวันนี้เงินดีจังเลยวันละ 2-3 พันนะครับต้องดูให้ดีนะครับมีไหมแอดมินนะครับก้องไปดูให้ดีนะอันนี้ย้ำนะก็ตอนนี้โลกออนไลน์น่ากลัวเหลือเกินนะจริงๆนะทั้งหลอกเอาเงินเราไปแล้วก็หลอกนะครับที่สำคัญใครที่ เขาเชิญชวนไปทำบัญชีม้านะบัญชีม้าคืออะไรคือการเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นเอาเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยแหละมีความผิดนะครับเนื้อออกมาว่าวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่เคยมีใครชวนไปเปิดบัญชีแล้วเขาเอาบัญชีเราไปแล้วเอา ATM ไปด้วยนะครับระวังนะครับท่านอาจจะถูกจับในอนาคตถ้าเกิดบัญชีนั้นเขาเอาไปหลอกคนอื่นและคนอื่นโอนเงินเข้าบัญชีเราแน่นอนครับท่านไม่ต้องห่วงครับตำรวจมาถึงบ้านเลยล็อกตัวเรียบร้อยเลยนะครับมีความผิดฮะดังนั้นใครที่เปิดบัญชีให้คนอื่นแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะปิดนะง่ายๆเลยท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนนะไปที่ธนาคารที่ท่านเปิดนะครับนะก็ไปบอกธนาคารเลยเขาปิดบัญชีนี้นะครับสงสัยเป็นบัญชีม้าจบเลยปิดเลยนะครับบัญชีไหนไม่ได้ใช้ปิดเลยนะครับเอาเฉพาะบัญชีที่เรามีอยู่ก็พอนะครับจริงแล้วถ้าเรามีก็บัญชีเดียวครับบัญชีที่เรียกว่าใช้ประจำนะหรือเป็นบัญชีที่โอนเงินเข้านะใครที่มีสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาจะโอนเข้าบัญชีนั้นนะเบี้ยต่างๆนะครับก็พอครับไม่ต้องมีหลายบัญชีนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับการสมัครงานผ่านทางออนไลน์เช็คให้ดีนะครับจริงงานแอดมินก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะจะกลายเป็นแอดมินของบัญชีพนันนะพนันออนไลน์แล้วก็ระวังเรื่องของบัญชีมาด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับก็ฝากกันไว้รู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพนะครับแล้วก็อย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพเราต้องรู้เท่าทันคือจับยากอะตอนเนี้ยนะแต่ละวันนี่หลายคดีมากเลยนะครับแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับคือเขาเปิดเว็บเปิดเพจได้ง่ายเกินไปนะผมว่านะเยอะมากเลยครับตอนนี้ Facebook นี่ใครอยากจะเปิดอะไรก็ได้เอารูปอะไรมาแปะก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยควบคุมยากแต่อย่างน้อยเราควบคุมตัวเราเองดีกว่านะใจแข็งไว้ครับอย่าเชื่อบอกเลยอย่าเชื่ออย่าโอนอย่าโอนอย่าโอนนึกไว้ท่องไว้นะครับก็นี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติใ

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Planสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเกี้ยมอีคำว่าเกี้ยมอีมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าเจียมอีเจียมแปลว่าแหลมอีแปลว่าลูกกลมๆเจียมอีหรือเกี้ยมอีหมายถึงของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็กๆยาวรีหัวท้ายแหลมคล้ายลอดช่องใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นเดียวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเกี้ยมอีแบบดั้งเดิมของจีนปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ไทยอาจดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารจีนอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อใกล้เคียงกันคือขนมอีมีลักษณะเป็นลูกกลมๆคล้ายขนมบัวลอยต้มน้ำตาลไม่ใส่กะทิเป็นของกินในวันศาสตร์เรียกว่าวันศาสตร์ขนมอีซึ่งตรงกับวันเหมายันคือวันที่ซีกโลกเหนือมีกลางคืนยาวนานที่สุดและกลางวันสั้นที่สุด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go
10: มาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทรกที่213

ชัยยันยักษ์ไหลก็น้องๆเคฟบัฟฟาโลในแอฟริกานั่นแหละแต่ดูเหมือนจะดูเดือดไร้เหตุผลกว่าซะอีกซ้ำยังว่องไวปราดเปรียวเกินรูปร่างลักษณะสมัยก่อนก็เคยตามล่ากันมาแล้วแทบล้มแทบตายก่อนจะได้ตัวทำไมแกคิดว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เหรออืมนานอินบอกว่ารอยเท้าทิศทางเดินมันน่ะบ่ายหน้าออกทุ่งแฝกทางเดียวกับที่เราจะไปเนี่ยมันลุกจากที่นอนแล้วก็ล่วงหน้าไปก่อนเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี่เองทุ่งแฝกที่เราจะตัดออกอยู่ทางด้านไหนล่ะกลางเชษฐาถามขึ้นเรียบๆน้องชายกลางชี้มือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตัดออกทางด้านนี้แหละครับพี่ใหญ่เดินในป่าไผ่นี่อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะทะลุออกแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะผู้ก็จัดประช่ำชองป่ามาแล้วตรวจดูทิศทางลมแล้วว่าถ้างั้นเราก็อยู่ใต้ลมมันไม่เป็นไรหรอกเตือนทุกคนให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันมันเองก็คงยังไม่ทันจะรู้ตัวว่าพวกเราก็เดินไปในเส้นทางเดียวกับมันแล้วอาจรุดหน้าไปเรื่อยๆตามประสามันคงไม่หากินอยู่ในบริเวณทุ่งแฝกหรอกตอนนี้ก็ตะวันสายเต็มทีแล้วก็ไม่แน่นะนายใหญ่นันอินบอกเสียงขรึมๆปากก็ยังเคี้ยวหมากอยู่หยับๆในทุ่งโล่งข้างหน้าที่เราจะโผล่ออกมันมีทั้งเนินหญ้าที่แตกระบัดแล้วบางแห่งก็มีลมมีปลักโคลนมันก็อาจไปหาหญ้าระบัดแล้วลงนอนแช่เย็นในโคลนก็ได้แหล่งน้ำไม่มีในทุ่งก็จริงแต่ลมโคลนน่ะมีเอาเถอะนะปัญหาเล็กแค่นี้เองระวังตัวกันหน่อยแล้วกันอย่านำเฉียดเข้าไปใกล้เนินหญ้าระบัดหรือหล่มโคลนนั้นอินน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ามันมีทางเลี่ยงได้ยังไงบ้างเอาละตัวลุงเองไปนำพวกนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วกันพรานครูนันอินไม่ว่าอะไรอีกเดินพละไปนำหน้าขบวนทันทีอนุชากับพี่น้องและเพื่อนตรวจทิศทางลมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วออกเดินรวมหมู่ตามไปติดไม่มีใครคิดห่วงกังวลอะไรมากนักแต่ก็เตรียมพร้อมชั่วไม่นานของการเดินเลาะลัดไปตามเส้นทางด่านเล็กๆในดงรวกอันแห้งผากร้อนระอุอ้าวนั้นขบวนทั้งหมดก็โผล่ออกมายังบริเวณที่โล่งกว้างใหญ่มองผิวเผินว่ามันเป็นทุ่งราบเรียบมีกำแพงภูเขาหินกั้นทะมึนอยู่เป็นทิวเบื้องหน้าและเห็นเป็นฉากหลังแต่ความจริงบริเวณที่โล่งกว้างนั้นอุดมไปด้วยหญ้าคาพงเสือหมอบและทุ่งแฝกบางส่วนก็เป็นป่าลูกเดือยสลับไปกะละเมาะเล็กๆ เป็นไม้ล้มลุกที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นแต่ในระดับสายตาปกติแล้วมันไม่สามารถจะมองเห็นพื้นที่ในระดับต่ำราบเรียบโปร่งตาตลอดไปได้เพราะยอดวัชพืชเหล่านั้นสูงท่วมหัวลมสงัดตะวันแฝงตัวเข้ากลีบเมฆนกต้อยติวิตตื่นตกใจส่งเสียงร้องและบินพลูขึ้นมาเป็นระยะระยะนันอินนำคณะลูกหาบเดินแหวกพงหญ้าคาและหญ้าขนไปได้ครู่หนึ่งก็ตัดออกบริเวณที่โล่งเกลี้ยงขึ้นบ้างพอจะมองเห็นอะไรในระดับสายตาไปได้ในทัศนวิสัยที่กว้างไกลขยินเดินอยู่ท้ายขบวนลูกหาบส่วนคณะของเจ้านายทั้ง4เดินตามหลังมาอีกทีหนึ่งเป็นกลุ่มเว้นระยะไม่ห่างจากขบวนลูกหาบเท่าใดนักอากาศยิ่งร้อนระอุขึ้นทุกขณะเพราะกลางที่โล่งอันมีทิวเขาล้อมรอบซ้ำยังไม่มีลมพัดและตะวันก็ลอยสูงเกือบจะอยู่กลางศีรษะแดดประเดี๋ยวหุบประเดี๋ยวจ้าจนแสบผิวหน้าสุดแต่ว่าเมฆจะลอยมาบังหรือเคลื่อนพ้นออกขีดสีดำเล็กๆที่ลอยคว้างอยู่สูงลิฟต์ขึ้นไปประมาณ10กว่าขีดเหล่านั้นคือแรงซึ่งกำลังเล่นลมบนระดับของพื้นที่มองผืนเผินว่าอยู่ในแนวราบก็จริงแต่ถ้าจะวัดหาระดับกันแล้วก็จะรู้สึกได้อย่างนักเดินป่าผู้ชำนาญว่าทุ่งกว้างนั้นเริ่มจะเอียงลาดขึ้นไปสู่ส่วนที่สูงขึ้นอันหมายถึงตีนเขาหินอันเห็นเป็นโขดเขินเนินสไลอยู่เบื้องหน้านั่นเอง
คือจะค่อยๆไต่สูงขึ้นไปทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวมะขามป้อมและมะหวดยืนต้นเตี้ยๆอยู่กลางพื้นที่โล่งรอบด้านนั้นเป็นระยะประปรายล้วนเป็นอาหารอย่างดีของพวกสัตว์สีเท้าเสพพืชเป็นอาหารทั้งสิ้นซ้ำยังมีโคกอยู่ทางด้านซ้ายมือห่างออกไปราว200เมตรหญ้าอ่อนแตกระบัดขึ้นอยู่เขียวชอุ่มแต่เดิมนั้นควรจะเป็นโคกของป่าไผ่และคงเนื่องจากไฟป่าลุกลามเผาผลาญต้นไผ่แห้งกลายเป็นเถ้าไปหมดและทอดเวลาได้ฝนเข้าบ้างจึงมีหญ้าอ่อนขึ้นนานอินชี้ให้ทุกคนดูเนินหญ้าระบัดนั้นแต่ไม่พูดอะไรต่างมองตามไม่เห็นวี่แววของสัตว์อะไรทั้งสิ้นการเดินคงเลือกเดินไปตามเส้นทางที่เรียบและสะดวกที่สุดครึ่งทางระหว่างป่าไผ่ที่โผล่กันออกมาก่อนจะถึงบริเวณเชิงเขาท่ามกลางความเงียบนอกจากฝีเท้าเบาๆของคณะทั้งหมดที่ย่ำกันไปบนพื้นหญ้าคาเตี้ยขนาดเขาขณะที่ผ่านละเมาะย่อมย่อมบริเวณหนึ่งดูเหมือนเกาะอยู่กลางทุ่งต่างก็แววเสียงอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวดังฟุบฟับฟุบฟับออกมาจากทางด้านนั้นเป็นเสียงน้ำไหวตัวของสิ่งที่มีชีวิตมีน้ำหนักมากมายอยู่ในปลักตมสี่คนที่เดินอยู่เบื้องหลังหยุดชะงักทันทีส่วนพวกที่เดินอยู่เบื้องหน้านานอินผู้นำอยู่หน้าขบวนก็ก้าวล้ำออกจากหัวแถวหลีกตัวออกมายืนนอกเส้นทางมือของแกก็โบกเป็นสัญญาณให้ขยินต้อนพวกลูกหาบให้เดินหน้าต่อไปแต่ชี้ให้เลี่ยงออกไปทางขวาโดยพยายามให้ห่างจากเสียงที่แววมานั้นมากที่สุดอย่างพรานผู้ชำนาญต่อเหตุการณ์อันไม่น่าไว้วางใจกลางป่าไม่มีอะไรที่เงอะงะหรือต้องลำบากใจเลยสำหรับคณะเดินทางทั้ง16คนที่มาด้วยกันในชุดนี้เพราะแม้จะเป็นเพียงแค่พวกลูกหาบโดยแท้ที่จริงพวกนั้นก็คือลูกศิษย์ของระพินอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแค่สัญญาณตีมืออันเป็นรหัสรู้กันเท่านั้นทั้งชุดก็เบนออกจากทิศทางเดิมด้วยอาการเป็นปกติเพียงแต่ยิ่งเดินกันอย่างรีบด่วนมากขึ้นขยินก็ต้อนไปทันทีอย่างรู้จักหน้าที่ของตนมันแน่เหรอกลางเชษฐากระซิบถามพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาน้องชายอาจใช่หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ทั้งสองอย่างครับแต่มีอะไรนอนเกลือกอยู่ในปลักที่เรายังมองไม่เห็นอยู่ริมป่าละเมาะนั่นแน่ตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากครับอนุชาตอบเสียงแผ่วค่อยๆแง้มลูกเลื่อนจุด458ที่บรรจุลูกหัวแข็งแบบฟลูแพดขึ้นดูแล้วบิดลูกเลื่อนลงตามเดิมนกปืนในลูกเลื่อนก็ขึ้นทันทีที่เขาปิดก้านลูกเลื่อนลงผมว่าพี่ใหญ่น้อยแล้วก็ชยันเลี่ยงจากเส้นทางนี้ตามหลังพวกลูกหาไปโน่นดีกว่าครับเดี๋ยวผมกับนันอินจะคุมเชิงไว้ให้เองเพราะถึงยังไงก่อนที่มันจะถึงลูกหาก็ต้องผ่านผมหรือนันอินก่อนละกลางพี่ไม่อยากขัดใจเธอนะแต่ปืนหลายกระบอกมันดีกว่าแค่สองกระบอกมีหนำซ้ำขนาดนี้เธอกับนันอินก็ยังยืนกันอยู่คนละด้านคนละมุมมันอาจจะวิ่งตัดผ่ากลางมาระหว่างเธอกับนันอินก็ได้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าถ้ามันผ่านเธอกับนันอินไปได้พวกลูกหาประปนแน่เพราะทุกคนมีแค่เพียงลูกซองถ้างั้นเอานี้ครับอดีตพรานชดพูดเร็วอย่างคนตัดสินใจอะไรง่ายๆเอาเป็นว่าผมจะยืนคุมเชิงอยู่ตรงนี้แหละพี่ใหญ่เดินตามรอยเต่าของพวกลูกหาไปนับจากนี่ไปสัก29และหยุดปักหลักตรงนั้นชายันก็เดินต่อถัดไปอีกพี่ใหญ่จากพี่ใหญ่สัก29แล้วก็หยุดอยู่เช่นนั้นก็จะเป็นแนวของพวกเรา4จุดดักขวางทางมันไว้ไม่ให้มันบุกเข้าใส่ขบวนลูกหาบส่วนน้อย
พี่ชายกลางหันมามองน้องสาวคนเล็กซึ่งกำลังยืนสงบนิ่งอยู่ทว่าแววตาเกรียมกร้านดวงตาแดงต่ำด้วยประกายแดดเธอเชื่ออะไรพี่สักครั้งได้ไหมพี่กลางใจน้อยทำไงคะขยินคุมขบวนลูกหาบแนบหลีกทางไปโน่นแล้วไม่มีไรเฟิลสักกระบอกเดียวคุมพี่อยากให้เธอเดินตามหลังพวกลูกหาบแยกไปเถอะแล้วคอยดูด้วยถ้านาทีวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงๆโดยไอ้นั่นซึ่งเรายังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นอะไรระหว่างมาหิงสาตัวที่เราสงสัยหรือแรกมันเกิดผ่านแนวปืน4กระบอกที่วางไว้ไปได้เธอสกัดไว้เป็นด่านสุดท้ายก่อนที่มันจะเข้าถึงพวกลูกหาบโอเคไหมโอเคค่ะดารินพูดง่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกับบอกออกมาเป็นประโยคสุดท้ายว่าถ้ายังไงแล้วก็ระวังการยิงพลาดถูกกันเองด้วยนะคะเพราะยืนดักกันอยู่ในแนวแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยยันน่ะพระบุ๋มบามใจร้อนไม่ค่อยคำนึงถึงวิถีกระสุนนักกล่าวจบหล่อนก็เด็ดก้านหญ้าขนใส่ปากกัดไว้สาวเท้าผละออกจากกลุ่มเดินกวดตามขบวนของลูกหาบที่ขยินนำแยกเลี่ยงห่างจากละเมาะด้านซ้ายมือไปในทันทีเชษฐาตบไหล่น้องชายกลางแล้วพยักหน้ากระชายันให้เดินตามเส้นทางเดิมของพวกลูกหาบพอครบ29เขาก็หยุดชายันนั้นเดินต่อไปอีก29ก็หยุดเช่นกันแนวของบุคคลทั้ง4คืออนุชาเชษฐาชายันและพรานครูหนานอินจึงเป็นแนวหน้ากระดานขวางกั้นระหว่างละเมาะไม้และพวกลูกหาบที่เลี่ยงห่างกันออกไปโดยพวกนั้นมุ่งเข้าหาเชิงเขาโดยเต็มสติการร่วมมือกันดีอยู่ก่อนแล้วไม่ทำให้ใครต้องห่วงใครนักดารินเดินไปพลางก็เหลียวกลับมาดูบ่อยๆบางครั้งหล่อนก็เดินเอาข้างๆไปโดยสายตามองจับอยู่ในแนวดักของพี่ชายกับเพื่อนและพรานชั้นครูอยู่ตลอดเวลาเพื่อรอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันตัวของหล่อนเองก็ห่างออกไปเป็นลำดับเสียงดิ้นพลิกตัวอยู่ในปลักดังรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับลมหายใจสะบัดพรืดได้ยินมาอย่างถนัดแน่ทั้ง4คนมือหนึ่งกำกระโจมมืออีกมือหนึ่งกำคอปืนไว้ปากกระบอกยังเงยสูง45องศาแต่ผ่านท้ายพร้อมที่จะขึ้นประทับไหล่ได้ทันทีลมเริ่มโชยแล้วอย่างเบาบางที่สุดจากเหนือผ่านไปทางทิศใต้มนุษย์ทั้งหมดยังกลายเป็นว่าอยู่เหนือลมของมันไปในบัดนั้นเสียงพรวดคราวนี้จึงดังสะเทือนไปทั้งท้องทุ่งพร้อมกันจากความราบเรียบโปร่งโล่งที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากยอดหญ้าและละเมาะไม้ร่างสีดำชนิดหนึ่งพอกเต็มไปด้วยโคลนซึ่งจับเป็นก้อนกระบี่โผล่ขึ้นมายืนจังก้าเห็นชัดเกือบเต็มตัวพร้อมด้วยเขาทั้งสองที่งอนงงมีปลายแหลมตวัดเข้าหากันท่ามกลางแสงตะวันจ้าเกือบเที่ยงเหมือนใครปั้นก้อนดินเละๆขนาดใหญ่นำมาตั้งไว้มุมบังของละเมาะไม้ทำให้ชายันและหนานอินที่อยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้แต่โดยมุมของอนุชากับเชษฐาเห็นได้ถนัดที่สุดผิดคาดไปถนัดนึกว่ามันจะอยู่ในป่าละเมาะที่ห่างไกลออกไปที่แท้ขณะที่มันโผล่ขึ้นมานั้นไม่เกิน40เมตรเท่านั้นเองโคลนหนาที่เกาะตามตัวยังไหลหล่นลงปลักอยู่เพลกเพลกแงนเบิงสะบัดปลายขาเงยจมูกสูดหากลิ่นเหมือนกับว่ามันไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มออกวิ่งเหยาะเหยาะพื้นทุ่งสะเทือนด้วยน้ำหนักร่วม2ตันมาหยุดยืนหันรีหันขวางโดดเด่นอยู่กลางที่โล่งเมื่อนั้นเองชายันกับหนานอินผู้ห่างไกลออกไปอีกจึงมองเห็นภาพอันไม่น่าไว้วางใจนั้น
ไม่ใช่แรดไม่ใช่กระทิงแต่ถูกต้องตามข้อสงสัยของนานอินและอนุชาทุกอย่างมันคือควายป่าหรือมหิงสาขนาดลูกช้างรุ่นพ่วงพีกำยำใหญ่เต็มขนาดของมันเตี้ยกว่ากระทิงที่ใหญ่เต็มที่แล้วเล็กน้อยแต่ตัวอวบกำยำกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอกคอและแผงอกเขาสวยเหลือประมาณไม่มีรอยหักหรือแหว่งวิ่นเลยมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างรวมทั้งรัศมีความงอนโค้งลักษณะท่าทีของมันประกาศชัดว่าจะไม่ยั่นต่ออินพรหมยมราชหน้าไหนทั้งสิ้นเชษฐาและชัยยันตวัดปืนขึ้นมาจับศูนย์ไว้แล้วแต่ยังไม่ลั่นไกอนุชากนันอินถือปืนเฉียง45องศาอยู่ในอาการเดิมทุกคนยืนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกแม้แต่นิดหนึ่งคงมีก็แต่ดารินและพวกลูกหาบที่เดินห่างลิบๆออกไปเท่านั้นที่ยังรีบรุดเคลื่อนไหวกันไปอย่างเร็วที่สุดหนึ่งในจำนวนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งป่าภาคพื้นเอเชียเริ่มออกวิ่งเยาะวิ่งช้าๆประเดี๋ยวขยโยกไปทางด้านขวาแล้วก็หยุดเบิ่งมองประเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาทางด้านซ้ายพร้อมทั้งหมุนวนไปมาอยู่เช่นนั้นเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาและคานประสาทของมันยามนี้ก็ยังไม่สำเนียกชัดว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ตำแหน่งไหนกันแน่เพราะจุดยืนของมนุษย์4จุดเป็นแนวขวางกั้นอยู่ทำให้มันไม่แน่ใจเช่นกันว่ากลิ่นมาจากไหนแน่นอนลงไปถึงยังไงก็ตามทั้งเชษฐาและชยันก็ยอมรับอยู่ในใจว่าพรานชดขนานอินย่อมจะเหนือกว่าตนทั้งสองแน่นอนเมื่อยังไม่มีเสียงปืนจากทั้งสองพรานเขาก็ยังไม่กล้าปล่อยกระสุนออกไปก่อนและอ่านใจพรานชดขนานอินออกว่าทำไม่จำเป็นจริงๆแล้วอาจไม่ต้องเสียกระสุนหรือประหัตประหารกันโดยใช่ที่เพราะมันอาจจะเบนหัวตะเลิดไปทางอื่นก็ได้ลมพัดแรงขึ้นสังเกตได้จากยอดหญ้าที่เริ่มไหวลู่พัดจากฝ่ายมนุษย์ไปทางมันซึ่งก็พอดีกับที่ชยันผู้จำเอาวิธีการของรพินมาใช้แต่ตัวเองหาใช่รพินไพรวันไม่โดยการตบขากางเกงแรงๆและตะเพิดไล่มันออกไปก้องทุ่งว่าเช่าเช่าไปอภินไอ้ถุยเช่าไปอภินแต่มันไม่ใช่ไอ้ถุยสำหรับไถนาแล้วตัวชยันเองก็ไม่ใช่รพินไพรวันแน่เพราะฉะนั้นเสียงเอ็ดอึงของชยันที่ตะเพิดไล่เพื่อหวังว่ามันอาจจะตกใจหนีจะได้ไม่เกิดเวรกรรมกันขึ้นก็เท่ากับเป็นการฟ้องตำแหน่งแห่งที่ว่าจุดดำๆที่ยืนโดล่อสายตามันอยู่นั้น หาใช่ต้นไม้หรือตอไม้ไม่มันก็คั่วปรีอย่างรวดเร็วรายสายฟ้าซึ่งผิดไปจากลักษณะรูปร่างมากพุ่งเข้าไปยังต้นเสียงทันทีแม้จะผ่านเหตุการณ์มาสักนักต่อนักแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอชัยยันใจหายวาบตกไปที่ตาตุ่มเขาเหนียวไกปล่อยกระสุนไรเฟิลสวนหน้าทันทีขณะที่มันโลดตะบึงเป็นพายุเข้ามาเสียงกระสุนขนาดหนักระเบิดบึ้มสะเทือนคุ้งผิดหรือถูกไม่ทราบได้แต่ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆกับร่างมหึมานั้นเลยคงพุ่งเข้าใส่ชายันอย่างรวดเร็วและบัดนี้มัจจุราชติดเขางงดูเหมือนจะห่างเขาไม่เกิน20เมตรเท่านั้นมันเร็วเสียจนเขาสลัดปลอกลูกเก่าออกไม่ทันตูมถัดไปเป็นเสียงปืนจากเชษฐาที่ระวังอยู่ก่อนแล้วการยิงไรเฟิลไปยังเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแม้เป้าจะมีร่างกายใหญ่โตเพียงไหนก็ตามถ้าไม่ใช่มืออาชีพอย่างแท้จริงแล้วจัดว่าเสี่ยงเป็นอย่างมากกระสุนของเชษฐาซึ่งหมายไปยังรักแร้ดงของมันยังพลาดไปวาเศษ
ทะลุเข้าท้องคล้อยไปทางเบื้องหลังทะลวงตับของเจ้าไมหิงสาตัวนั้นผ่านเลยออกไปอีกด้านนึงมันกระโจนเตะขาหลังทั้งสองเศษดินที่อยู่กับพื้นกระจายเป็นฝุ่นขึ้นไปในอากาศราวกับถูกแรงระเบิดมันชะงักไปบ้างเพราะพิษสงของกระสุนนัดนั้นแต่ไม่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะเข้าให้ถึงตัวชัยยันผู้กำลังคลุกคลักคลุกคลักล่าช้าอยู่กับการป้อนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงเพ่นเร็วชัยยันเสียงอนุชาตะโกนสุดเสียงเพราะเห็นชัยยันยังปักหลักอยู่กับที่จะเป็นเพราะความตกตะลึงต่อเหตุการณ์หรือความบ้าระห่ำที่จะยิงนัดที่สองสวนหน้าอย่างเผาขนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดที่จะเดาได้พร้อมกับตะโกนนั้นจุด458ในมือพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาก็ลั่นไปตามไปเป็นนัดที่สามเขาหมายไปที่ก้านคอโดยวาดปืนไล่จากบั้นท้ายไปดักหน้าประมาณหนึ่งศอกการเคลื่อนไหวของมันเร็วมากตำแหน่งกระทบแทนที่จะเป็นก้านคอตามตั้งใจไว้กลายเป็นบริเวณท้องอันกว้างใหญ่อวบพีของมันเสียงกระสุนพุ่งเข้ากระทบแบะโคลนที่พอกลำตัวของมันกระจายเป็นฝอยเห็นถนัดก่อนที่จะมุดผิวผ่านเนื้อช้อนเข้าไปข้างในพร้อมทั้งคว้านทะลุเลยออกไปอีกด้านหนึ่งไม่ถูกกระดูกใหญ่สำคัญเจ้ายักษ์ผู้มีเขางงไม่ร้องแสดงความเจ็บแม้แต่นิดเดียวแต่มีเสียงฟืดฟัดฟืดฟัดกระโดดกระแดวกระแดวหกหน้าหกหลังหมุนฟางเลือดจากบาดแผลทั้งสองตำแหน่งเริ่มไหลรินเขาทั้งคู่ของมันตักอากาศอยู่วืดว่านันอินนั้นได้เป้าหมายสมควรจะยิงแล้วแต่เนื่องมาจากแกยืนอยู่อีกฟากหนึ่งและควายป่าตัวนั้นอยู่ในแนวเดียวกับเชษฐาและชยันความรอบคอบทำให้แกไม่กล้าแตะไกปล่อยกระสุนออกไปได้เพราะไม่แน่ใจว่าแนวกระสุนจะไปถูกเอาเชษฐาหรือชยันหรือไม่แค่สิบวาเท่านั้นที่มันคำรามลั่นเข้าใส่ชยันโดยไม่เปลี่ยนเป้าหมายอดีตนายทหารปืนใหญ่เพิ่งจะปิดก้านลูกเลื่อนลงได้แล้วยกขึ้นไหลยืนจังก้ายิงสวนนัดที่สองซึ่งเขาก็รู้ว่าท่านนัดเอวังก็มีเห็นจะเป็นด้วยประการชนิดสำหรับชีวิตตัวเองนัดนั้นตูมเข้าไปที่สันหน้าผากอันเป็นบริเวณกระดูกไม่ได้เจอะเข้าช่องสมองแต่อำนาจผลักดันกว่า2ตันทำให้มันหน้าแงนเลือดถล่มลงทั้ง4ขาล้มลงไปกับพื้นหญ้าแหลกเป็นแปลงชายันเข้าใจว่ากระสุนผ่ากะโหลกจบสิ้นเกมลงแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่มันล้มลงแค่พริบตาเดียวเท่านั้นแล้วก็ทะยานขึ้นมาอีกอย่างทรหดสุดฤทธิ์คราวนี้ก็เป็นคราวที่เขาจะต้องใส่ตีนหมาโกยแนบยังไม่เหลียวหลังโดยมีควายป่าซึ่งกำลังเจ็บปวดและอาฆาตเต็มที่ตัวนั้นควบไล่ตามหลังไปอย่างติดๆสะบัดเขาควับลายเขาตักเอาเสื้อเดินป่าเฉียดสีข้างไปแค่สองสามนิ้วเสื้อตัวนั้นขาดควักติดปลายเขาแล้วร่างของชายันก็สะดุดหลุมเล็กๆที่ดักอยู่ข้างหน้าล้มกลิ้งลงทันทีปืนกระเด็นหลุดมือไปทางหนึ่งภาวะนั้นมันเป็นภาวะที่ชุลมุนใจหายใจความสุดขีดของคณะพักแม้แต่ดารินผู้ห่างไกลออกไปแล้วแต่ก็ยังใช้กล้องส่องทางไกลส่องสำรวจเหตุการณ์อยู่หลอนร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นควายป่าตัวนั้นหมุนตัวกลับพุ่งเข้าหาชัยยันอย่างพลวันในขณะที่เขาล้มกลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่กับพื้นเชษฐาวิ่งเข้าไปอนุชาวาดปืนตามแต่ซวยสิ้นดีศูนย์จับเข้าแผ่นหลังของพี่ชายทำให้ไม่อาจเหนียวไกลออกไปได้ดารินตาลีตาเหลือกโยนกล้องส่องทางไกลทิ้งประทับจุด300เวเธอร์บีขึ้นไหลตลอดจะหยุดมันได้หรือในระยะที่ห่างกันตั้ง150เมตรในขณะนี้ได้แต่ประทับปืนค้างกระดิกไกไม่ได้เหมือนกันในฉากอันสับสนชุลมุนระคุณกระเสียงร้องแซ่โวกเวกฟังไม่ได้สับพวกลูกหาบก็ทิ้งของลงกับพื้นวิ่งฮือเข้ามารวมกลุ่มกันหลอนป้องแสงแดดยืนเบิกตามองตะลึงพรึงเพริดอยู่ทุกคนยิงนายยิง
ตะโกนก้องอยู่ข้างหูหล่อนพร้อมกับกระโดดอยู่ย้อยๆ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: 86ยิงกับผีอะไรเล่าเชษฐาอนุชาและหนานอินผู้วิ่งกันไขว่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดในขณะนี้ยังไม่อยู่ในฐานะจะยิงได้แล้วหล่อนจะยิงได้ยังไงในเมื่อตัวเองห่างออกมาลิฟดีไม่ดีถูกเอาคนเหล่านั้นเข้าไปอีกขณะนี้ทางด้านหล่อนและลูกหาบทุกคนมองไม่เห็นร่างชายันที่ล้มหายแวบไปในกอหญ้าแล้วเห็นแต่ไอ้ควายมหาการที่พุ่งเข้าใส่กลุ่มมนุษย์อย่างไร้เหตุผลนอกจากความดุร้ายตามธรรมชาติของมันมันกำลังก้มหัวลงต่ำสะบัดเขาควิดอยู่ไปมาเหมือนจะขยี้ชายันให้แหลกเป็นผงใบหญ้าและวัชพืชบริเวณนั้นกระจายว่อนเป็นฝอยระคนไปกับฝุ่นธุลีที่คลุ้งตลบขึ้นอย่าว่าแต่ทางด้านดารินและลูกหาบที่ห่างออกไปเลยผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดอีก3คนคือเชษฐาอนุชาและหนานอินก็ยังไม่สามารถมองเห็นร่างของชายันที่ล้มจมกอหญ้าลงไปต่อหน้าต่อตาได้คงเห็นแต่ไอ้ควายป่าบ้าเลือดตัวนั้นกระโดดข้ามบริเวณนั้นอยู่ไปมาพร้อมทั้งแว้งสะบัดเขาของมันพยายามตักขวิดลงเบื้องต่ำอย่างเมามันแผ่นดินบริเวณนั้นสะเทือนไปหมดด้วยเสียงแผ่นโผนกระโจนของมันแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องของชายันแม้แต่อึดเดียวตัวก็มองไม่เห็นว่าแหลกเหลวย่อยยับอยู่ตรงไหนเชษฐาไม่อาจจะรอจุดตายแบบประกาศิตอีกแล้วในภาวะเช่นนั้นได้เป้าส่วนไหนเขาก็ต้องซัดส่วนนั้นแหละวิ่งเข้าหาอย่างลืมตัวลืมตายเพราะความเป็นห่วงเพื่อนปืนถืออยู่ในระดับเอวอดีตท่านทูตทหารบกก็ลั่นกระสุนสนั่นวันไหวเข้าใส่ถูกตรงไหนครับขาหลังด้านซ้ายของมันหักพับลงในทันทีที่กังวานเสียงไรเฟิลของเชษฐานัดนั้นดังขึ้นเขาวิ่งเข้ายิงในระยะเผาขนเช่นกันมันพยายามแหวงตัวแต่คราวนี้ช้าเหลือประมาณระหว่างที่พี่ชายใหญ่ของตระกูลกำลังเอาลูกขึ้นรังเพลิงเพื่อจะซ้ำนี่เองอนุชากับนันอินก็ได้เป้าทั้งสองยิงเกือบจะพร้อมกันกระสุนทั้งจุด458วินแม็กกับจุด375 SNS แม็กนัดหนึ่งหักกระดูกก้านคออีกนัดหนึ่งทะลวงเข้าไปในรูหูผ่านช่องสมองในท่าที่กำลังยักแย่ยักยันอยู่เจ้าควายยักษ์คอพับเหมือนถูกสายฟ้าฟาดแล้วล้มตะแคงตึงลงกับพื้นหญ้าเตี้ยเตี้ยขาทั้งสี่กระตุกถีบอากาศและพื้นรอบๆตัวในลักษณะชักแดกแดกแดกซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐาอนุชาและหนานอินวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาถึงอย่างชนิดใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนึกวาดภาพไม่ถูกว่าชายันอนันตรายจะมีสภาพของร่างกายอยู่ในภาวะไหนดารินและขยินผู้ห่างไกลออกไปก็วิ่งพลูเข้ามาเช่นกันอย่างเร็วจีรวมทั้งพวกลูกหาบที่ทิ้งข้าวของทั้งหมดกวดไล่หลังตรงเข้ามายังบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพรวนบุคคลแรกที่เข้าถึงบริเวณเกิดเหตุคือเชษฐาต่อมาคือหนานอินและอนุชาในเวลาไล่เลี่ยกันห่างไม่ถึงชั่วอึดใจภาพที่ทั้งสองภาพที่ทั้งสามมองเห็นเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกและในที่สุดก็กลายเป็นความขบขันยิ่งชัยยันอนันตรายซึ่งแต่แรกทุกคนเข้าใจว่าร่างคงจะแหลกเหลวไปแล้วนั้นนอนหงายเหยียดยาวอยู่ในลำรางอันมีลักษณะเป็นหลุมยาวกว้างขนาด2ฟุตยาวกว่า2เมตรและลึกลงไปกว่าระดับพื้นหญ้าทั่วไปประมาณครึ่งเมตรลักษณะของเขาเอามือทั้งสองประสานไขว้พาดอกไว้อาการเหมือนสภาพการนอนของมัมมี่อียิปต์โดยเฉพาะที่มือขวากำปืนสั้นจุด44แมกนัมประจำตัวไว้ด้วยกระพริบตาอยู่ปริบปริบเมื่อทั้งเชษฐาอนุชาและหนานอินมายืนล้อมหลุมดูอยู่บริเวณปากหลุมทั้งสองด้านที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าคาถูกปลายเขาของไอ้มหิงสาที่ก้มลงขวิดกระจุยกระจายไปหมด เนื้อดินบริเวณขอบหลุมนั้นหลุดออกไปเป็นกระบี่และบางส่วนก็หล่นลงไปแทบจะกลบฝังร่างของเขาที่นอนอยู่จากหลุมยาวขนาดพอเหมาะที่ชายันกลิ้งลงไปนอนอยู่นั่นเองทำให้เขาหลุดรอดพ้นจากการบดขยี้ไปได้อย่างบุดบิดเพราะระดับมันต่ำกว่าที่ไอ้ควายเจ้ากรรมมันใช้เขาอันแหลมโค้งของมันได้กลายเป็นจุดกำบังอย่างดี
1: เฮ้ยชายัน
0: มอมราชวงศ์อนุชาตะโกนลั่นขึ้น
1: โอ้อะไรกันเพื่อน
0: ส่วนพี่ชายใหญ่ถอนใจยาวนานอินอุทานว่า
2: ทำมังสังขังนึกว่าขาดเป็นท่อนไปซะแล้วนายทหาร
0: ชายันยิงฟันขาวแล้วบอกเรียบๆออกมาว่า
1: สี่คนฝีมือปืนห่วยหมดทุกคนรวมทั้งอาตมาเองด้วย
2: เฮ้ยนึกว่าเละไปแล้วเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะกลิ้งลงมาหล่นอยู่ในหลุมนี่เหมือนคุณพระคุณเจ้าช่วยไว้อย่างนั้นแหละว่าไงมันเปิดหนีไปแล้วเหรอ
0: เชิดเท้าหัวเราะกึกกึกกึกก้มลงไปส่งมือให้เพื่อนจับแล้วฉุดเพื่อนที่นอนอยู่ในลักษณะสบายใจเฉิบให้ลุกขึ้นมาแล้วบุ้ยปากไปยังซากควายป่ามาฮือมาที่นอนตะแคงคอพับอยู่ห่างจากปากหลุมที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ลงไปนอนอยู่แค่ไม่กี่วาแล้วก็มีภูเขามากองอยู่เลือดยังไหลออกจากบาดแผลรูกระสุนปริมปริมอยู่เช่นนั้นชายันเป่าลมพรูออกจากปากเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วยกเท้าขึ้นถีบศีรษะอันใหญ่โตของมัน
1: นี่นะไอ้เปรตตะโกนไล่ไปดีๆเสือกพรวดเข้าใส่เลยหน่อยนัดแรกก็เสือกผิดอีก
0: แล้วเขาก็หันมาทางเชษฐากับอนุชาย่นหน้าเข้าใส
1: ่แล้วมือสองมือสามก็แย่มากฉันเห็นแล้วล่ะตอนที่มันพุ่งเข้ามานัดแรกของฉันผิดแกสองคนช่วยกันซัดคนละตูมแทนที่จะคว่ำไปในทันทีมันกลับแค่ชะงักไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ไล่กวดฉันอยู่คนเดียวพรานชดกับพรานเชษฐ์ไม่ได้เรื่องเลยนันอินตอนนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนเกือบไปแล้วไหมล่ะเรา
0: เฮ้ยอนุชาคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นตบไหล่ชัยยัน
2: โทษทีโทษทีเพื่อนมันรื้อไปนานพี่ใหญ่ยิงสกัดก่อนฉันเข้าส่วนท้องเยื้องไปทางด้านหลังไอ้ฉันก็กะว่าจะหักก้านคอแม่แหละแต่มันวิ่งเร็วมากเว้ยเลยพลาดไปเข้าพุงเหมือนกันตอนนั้นนานอินยังไม่กล้ายิงเพราะกลัวจะถูกกันเองมีอย่างที่ไหนดันตะโกนไล่มันยังกับมันเป็นควายไถนางั้นแหละแต่แกไม่ส่งเสียงเอะอะขึ้นมันก็อาจจะวิ่งไปทางอื่นแล้วไม่ต้องมาชุลมุนกันเกือบตายแบบนี
1: ้เอามันจะไปรู้เหรอเห็นมันยืนเบิ่งทำฝึดฝัดฝึดฝัดอยู่นึกว่าตะเพิดดังๆมันคงจะตกใจเพ่นไปนะดิดันกลับเพ่นเข้าใส่
2: แล้วคนอื่นก็ไม่เข้าหาซะด้วยเสือกวิ่งเข้าหาฉันคนเดียวทั้งที่ยืนกันอยู่สี่คนเรียงเป็นแถวเลย
1: เอ้าก็มันโกรธแกที่แกไปเรียกมันว่าไอ้ทุยมั้ง
0: เชษฐาพูดพลางหัวเราะพลาง
2: แล้วนั่นไงทิ้งไรเฟิลแล้วไม่นอนสบายใจเฉิบอยู่ในหลุมน่ะเปลี่ยนมาถือปืนสั้นแทนทำท่าจะกับมัมมี่ของฟาโรห์นอนอยู่ในหีบศพงั้นแหละ
1: ก็ปืนมันหลุดมือทำไงพอหลบลงไม่นอนตั้งหลักในมุมได้อีตอนนั้นเหลือปืนสั้นติดตัวอยู่กระบอกเดียวก็กะรอว่าถ้ามันก้มหัวลงมาให้เห็นถนัดกะจะยัดมันด้วยไอ้จุด44นี่แต่เห็นมันตักซ้ายตักขวาอยู่ 2-3 ขวับเสียงดังสะเทือนยังกับใครเอาจอบมาสับปากหลุมแล้วก็กระโจนข้ามหลุมผ่านเราไปฉันก็ยังไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมาจนเห็นพวกแกมายืนหัวเราะกันอยู่นี่แหละแล้วนี่มันจบลงได้ยังไงอ่ะพี่ใหญ่อะดิวิ่งกวดตามเข้ามายิงตัดขาหลังมันก่อนฉันก็เลยซ้ำเขาที่ก้านคอส่วนนั้นอินทะลวงผ่านรูหูเข้าสมองไปเลยชายันถอนใจเฮือกแล้วโคลงหัวดิกดิก
2: ไอ้โถ่เอ้ยควายตัวเดียวสี่คนซัดกันรวมแล้ว7นัด
1: อีแบบนี้จะไปตามยอดชายนายรพินของเราได้ยังไงวะ อีตอนที่มันขวิดครั้งแรกอะเฉียดสันหลังไปนิดเดียวเย็นว่าตั้งแต่เส้นผมถึงปลายตีนเลย
2: เขาพูดในลักษณะบ่น
1: ขณะนั้น

แทนคำตอบชายันหันหลังให้ดูรอยเสื้อที่ถูกปลายเขาขวิดขาดกระจุยไปแล้วชี้ให้ดูหลุมที่ตนเองกลิ้งลงไปนอนหลบรอดมฤตยูเขางงได้ดารินอุทานออกมาแล้วก็โล่งอกหมดห่วงไปได้พอพี่ชายกลางเล่าให้ฟังว่าชายันนั่นแหละเป็นคนทำเรื่องขึ้นโดยการตะโกนไล่มันว่าไอ้ทุยมันจึงปราดเข้าใส่ก่อให้เกิดเรื่องขวัญหนีดีฟอกันขึ้นดารินก็จ้องหน้าเพื่อนชายแล้วจุปากเบาๆอ๋อตะเพิดไล่มาหิงสาโดยการตะโกนด่ามันว่าไอ้ทุยก็สมแล้วนี่ดีที่ลูกชายไม่กำพร้าพ่อมาเรียก็ยังไม่ต้องเป็นไม้เห็นครั้งแรกนะฉันนึกว่าเธอตายไม่มีทางรอดหรอกอะโธ่ก็ตีนปืนกันทั้งนั้นแหละชัยยันว่าแล้วชี้กราดไปยังอนุชาเชษฐานานอินรวมมาถึงตัวเองด้วยไม่ใช่มือปืนหรอกควายตัวเดียวสี่คนรุมยิงรวมกระสุนละ7นัดซ้ำอีกคนนึงยังวิ่งสตับแลบเกือบสิ้นชื่อหาแรกก็ไว้ใจเต็มเปี่ยมพรานชดงี้หนานอินงี้เอาจริงค่ะเราต้องวิ่งแทบขี้แตกชายันเอตโรไปลั่นทุ่งเพราะเคราะห์ร้ายกว่าทุกคนทั้งหมดก็เลยพากันหัวเราะอย่างครื้นเครงภายหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายไปแล้วในทางดีนี่นี่นี่ไม่ต้องโทษคนอื่นนะความผิดแต่มันเกิดขึ้นจากแกเองนั่นแหละชยันที่ไปทำเสียงเอะอะไล่มันก่อนฉันน่ะนึกไม่ถึงเลยนะว่าแกจะเห็นมาหิงสาเป็นไอ้ทุยไถนาถึงขนาดตบขากางเกงตะเพิดไล่มันได้ไอ้ครั้นไล่แล้วมันวิ่งเข้าใส่ปะโถยนัดแรกยังยิงผิดซะอีกเออถ้าพอไล่แล้วมันพรวดเข้าใส่ก็ซัดตูมเดียวกลิ้งโครโรไปค่อยดูเหมาะสมหน่อยนี่ไล่แล้วตัวเองก็ไม่แน่จริงนี่หว่ามีโอกาสยิงทั้งสองนัดก็ยังล้มมันไม่ได้ต้องวิ่งแจ้งชายันบ่นอุบอิบเอามือควายไปคลำหลังตัวเองที่เสื้อขาดวิ่นเนื้อผ้าหายไปกว้างกว่าฝ่ามืออ้าวก็จะไปรู้เหรอเห็นระพินก็เคยทำอย่างนั้นฉันก็เลยทดลองดูมั่งไงแล้วก็ยิงสั่งได้อย่างระพินไหมล่ะในกรณีที่มันสวนเข้ามาก็นั่นเอาสิเออคราวหลังไม่เอาแล้วตอนที่มันวิ่งใส่ฉันมันพุ่งเข้ามาในแนวตรงเป้าหมายก็มีเพียงแค่หัวกับอกเท่านั้นก็กะว่าจะวางกระสุนกลางแสกหน้าหรือถ้าพลาดก็ให้เข้าอกชิชิไม่รู้ว่ามันลอดขาหายไปไหนอีนัดที่สองก็ถูกแนวสูงตรงสันหน้าผากไม่ยักกระตัดเข้ากะโหลกอดีตนายทหารปืนใหญ่บนกระปอดกระแปดหน้ามุยนานอินเดินไปเก็บไรเฟิลที่ตกอยู่ไม่ห่างนักมาส่งให้บอกยิ้มยิ้มว่าคราวหลังเอาใหม่นายทหารกะให้ดีๆอย่ารีบร้อนความจริงถ้าปล่อยพรานชดกับนานอินเพียงสองคนโดยนายใหญ่กับนายทหารหลีกทางไปซะมันก็คงไม่ยุ่งยากอย่างนี้หรอกนานอินจะยิงในตอนนั้นแหละแต่ก็กลัวจะถูกกันเองจะว่านานอินตีนปืนก็ยอมรับละแต่นั้นอินยิงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะเข้ารูหูตัดกะโหลกเลยกระสุนก็เล็กกว่าเจ้านายทั้งสามคนซะอีกขยินยืนฟังพวกนั้นพูดกันเรื้อราไม่รู้เรื่องถามพวกลูกหาดพอได้ความก็หัวร่อฮ่าเข้ามาบอกกับชัยยันเป็นภาษาของตนซึ่งชัยยันพอฟังออกว่านายทหารไล่มันอย่างเดียวนะมันไม่ไปหรอกคราวหลังต้องเอาก้อนดินไล่ขว้างมันด้วยถ้าจะทำให้เหมือนนายระพินน่ะตะลึงเดี๋ยวพัดถีบชักเลยนี่ชายันตาเขียวตะหวาดแหวกคราวนี้ทุกคนหัวเราะกันแทบงอหายดารินเข้ามาโอบไหล่กอดเพื่อนชายผู้รักสนิทเหมือนพี่ไว้แล้วขอตรวจดูบริเวณหลังเขาที่ถูกขวิดเฉียวไปไม่เห็นว่าไม่มีบาดแผลหรือรอยช้ำอะไรก็บอกให้เปลี่ยนเสื้อซะให้เรียบร้อยแต่ชัยยันสั่นหัวปฏิเสธเออช่างมันเถอะไว้ค่อยเปลี่ยนตอนเย็นเวลาผลัดเสื้อผ้าวันนี้ไปงี้ก่อนแล้วกันงั้นก็ไปกันเถอะทิ้งมันไว้นี่แหละไม่ต้องไปเสียเวลาช้ำแหละเนื้ออะไรทั้งนั้นแหละ

ิษฐาตัดบทบอกให้พักพวกเดินต่อทันทีแล้วก็เพิ่งจะหันมาพิจารณาเห็นว่าพวกลูกหาบทั้งหมดที่วิ่งย้อนกลับมารวมกลุ่มอยู่ด้วยมีแต่ปืนติดมือมาเท่านั้นข้าวของสัมภาระหายไปหมดจึงถามขึ้นนายชวนหัวหน้าลูกหาบจึงบอกว่าของทิ้งไว้ตรงโน้นแหละครับนายใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปก็พบกองอยู่เองโต๊ะกระจายนึกว่านายทหารเสร็จไปแล้วเลยวิ่งตามนายหญิงมาด้วยทั้งหมดหัวหน้าคณะพยักหน้าแล้วทุกคนก็ออกเดินไปตามแนวทางที่พวกลูกหาบผ่านไปก่อนแล้วโดยเร็วโดยตัดไปกลางทุ่งโล่งยกเว้นหนานอินคนเดียวที่เดินแยกห่างออกไปเหมือนจะสำรวจร่องรอยอะไรไปตามเรื่องของแกแต่ความโปร่งโล่งของสถานที่ทำให้มองเห็นกันได้จึงไม่มีอะไรต้องกังวลดารินสังเกตเห็นชายานารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักก็เลยเดินเคียงชิดคอยพูดเอาใจอยู่ใกล้ๆด้วยน่าชยันเรื่องขี้ผงอะเราผ่านเหตุการณ์ร้ายกันมายิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่ามาแล้วนี่นาเออใช่เรื่องขี้ผงไอ้พวกนั้นน่ะมันรุมกันแซวฉันแล้วเห็นหรือยังเพียงแค่วันที่สองเท่านั้นน่ะฉันก็เกือบจะเอาชีวิตมาสังเวยซะแล้วน่ามันเป็นไรหรอกคนดีพระคุ้มเสมอล่ะก่อนที่จะถึงสัมภาระที่พวกลูกหาบทิ้งกันไว้กลางทางนันอินผู้แยกเดินตรวจดูรอยอะไรของแกไปตามลำพังห่างทางด้านซ้ายมือของทุกคนออกไปใกล้กับป่าแดงชายเขาก็ป้องปากโวกโวกเรียกมาทั้งหมดเหลียวไปดูเห็นแกกวักมืออยู่เดี๋ยวนะครับนันอินคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะเข้าไปดูพี่ใหญ่กับทุกคนตรงไปที่กองสัมภาระก่อนแล้วกันหม่อมราชวงศ์อนุชาพูดขึ้นโดยเร็วเดินพละแยกจากพวกไปในทันทีเชษฐาก็บอกว่างั้นเราไปที่นั่นด้วยกันทั้งหมด4คนดีกว่าให้ขยินกับพวกลูกหาบไปรอตรงโน้นก่อนแล้วกันความเห็นของพี่ชายใหญ่ตรงกับชายันและดารินอยู่แล้วต่างเข้าตามออกเดินตามพรานชดไปทั้งหมดดารินร้องสั่งขยินกับพวกลูกหาบให้ตรงไปรอคอยอยู่ที่กองสัมภาระก่อนซึ่งพวกนั้นก็รับคำแยกทุ่งไปอีกทางหนึ่งอึดใจใหญ่ทั้งสี่ก็มาถึงบริเวณที่นันอินยืนรอคอยอยู่นานแล้วและโดยที่พรานครูเท่ายังไม่จำเป็นต้องบอกอะไรทั้งสิ้นพอถึงที่นั่นทุกคนก็มองเห็นสิ่งอันเป็นต้นเหตุให้นันอินหยุดยืนพิจารณาอยู่พื้นตรงนั้นเรียบโล่งพอสมควรมีรอยดำไหม้ของกองไฟที่ใครมาก่อไว้ตรงกลางอาณาบริเวณกว้างประมาณ3ตารางเมตรมีรอยฟืนดุ้นเล็กๆที่ตัดออกมาจากซุ้มละเมาะใกล้เคียงเหลือทิ้งไว้เป็นรัศมีวงกลม 7-8 ดุ้นลักษณะถูกพรากออกจากกันเป็นการราไฟหรือดับให้มอดลงภายหลังเมื่อไม่ต้องการกองไฟนั้นแล้วเอ๊ะมีรอยก่อไฟไว้นี่เชษฐาอุทานขึ้นอย่างงงๆชายันกดารินขมวดคิ้วส่วนอนุชาหันมองสำรวจบริเวณไปรอบๆเหมือนจะหาร่องรอยอย่างอื่นพวกไหนกันนี่มาก่อไฟไว้กลางทุ่งแล้วดับแบบนี้ไอ้จะว่าเป็นไปสำหรับหุงหาหรือไฟพักแรมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะชายันเอ่ยขึ้นเบาๆลักษณะนี้มันไม่ใช่ไฟสำหรับหุงหาหรือแรมคืนหรอกอนุชาผู้ชำนาญต่อร่องรอยเท่าๆกับพรานอาชีพบอกมาเสียงขรึมๆมันเป็นกองไฟที่ก่อขึ้นเพื่อเจตนาจะให้เกิดควันเท่านั้นแหละดูให้ดีๆจะเห็นมีรอยตัดแฝกและหญ้าสดสุมเข้าไปในกองส่วนฟืนรุ่นเล็กๆที่พรากออกไปจากกันนั่นใช้เป็นเชื้อเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นพอไฟติดกับไม้ก็เอาพวกหญ้าสุมเข้าไปให้เกิดควันไงเอสุมไฟให้เกิดฟันมันหมายถึงเพื่ออะไรดารินร้องออกมาพี่ชายกลางรีตาคิดเอามือจับปลายคางแล้วเหลือบดูพรานคู่ใจซึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองไฟ
นันอินบุ้ยปากไปทางด้านหลังของแกซึ่งมีเพิงชะง่อนหินขนาดใหญ่เป็นเงาร่มห่างออกไปไม่ไกลนักนายรพินจะก่อไฟสุมควันเพื่ออะไรนันอินก็ไม่รู้แต่เป็นคณะของนายรพินแน่ๆถ้าไปที่ชะง่อนหินตรงนั้นจะมีรอยของพวกนั้นมาพักกินอาหารกลางวันกันอยู่ที่นั่นกระป๋องเสบียงของพวกฝรั่งก็หีบไม้กล่องกระดาษอะไรก็ไม่รู้กวาดแอบรวมๆกันอยู่ใต้เพิงหินเป็นคณะของนายรพินแน่ๆไม่ใช่ใครอื่นหรอกสดับคำบอกเล่าของพรานเท่าเช่นนั้นทุกคนตาลุกทันทีและโดยยังไม่พูดอะไรกันเลยพรานชดหรืออนุชาวราริศสาวเท้าออกเดินตรงไปยังที่หมายซึ่งนันอินชี้บอกทันทีทุกคนก็พลูตามเข้ามาด้วยมันตรงตามที่ครูพรานผู้เฒ่าบอกไว้ทุกอย่างกระป๋องของเครื่องเรชั่นตลอดจนร่องรอยของการมาพักหยุดรับประทานอาหารของคณะล่วงหน้าไปก่อนแล้วปรากฏอยู่ที่นั่นจริงนอกจากนั้นยังมีกล่องกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่คล้ายๆบรรจุเค้กหรืออาหารอะไรสักอย่างหนึ่งพลาสติกห่ออาหารบางๆและที่สำคัญที่สุดก็คือลังไม้ฉำฉารูปร่างยาวสูงประมาณ1ฟุตกว้าง8นิ้วฟุตและยาวเม็ดเศษๆกองรวมอยู่ด้วยเอ๊ะดูสิมันหีบอะไรเชษฐาพูดเร็วปรือนันอินก็ซุดตัวลงนั่งเอื้อมมือล่อใต้แง่หินไปเขี่ยออกมาทันทีชายันกดารินกระโดดเข้าไปชะโงกดูเมื่อแกเปิดฝาที่วางปิดไว้ลวกๆออกภายในยังมีกล่องกระดาษลักษณะแบนยาวอยู่อีก2กล่องวางรอบด้านล่างกันกระเทือนไว้ด้วยโฟมชายันคว้ากล่องหนึ่งขึ้นมาทันทีพอมองเห็นก็ร้องมาดังๆว่าเฮ้ยกล่องไรเฟิลวินเชสเตอร์ขนาดจุด .458 แม็กโมเดล70เชษฐาและอนุชาก็โดดเข้ามาทันทีชยันส่งให้ดูตรายี่ห้อปืนอันติดอยู่กับด้านข้างส่วนหน้าของกล่องแล้วตาลีตาเหลือกฉวยอีกกล่องขึ้นมาดูเหมือนกันทั้งสองก็บอกเลยทุกคนมองหน้ากันเองนิ่งไปอึดใจเชษฐากัดริมฝีปากเบาเอ่ยขึ้นช้าๆอย่างใช้ความคิดว่าเวลาเข้าใจว่าเที่ยงหรือราวๆนั้นนะที่รพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่แล้วก็หยุดพักกินอาหารกลางวันกันแล้วเขาก็ชี้ไปที่กองไฟประหลาดที่พบกลางทุ่งถามหนานอินว่าลุงว่ากองไฟนั่นพวกรพินก่อไว้แน่เหรอสังเกตได้ไหมว่าลักษณะของมันน่ะผ่านมากี่วันแล้วอนุชาตอบแทนมาทันทีว่าเชื่อว่าคงไม่ใช่คณะอื่นหรอกพี่ใหญ่ที่ก่อกองไฟไว้ลักษณะของเท่าทานและหญ้าอ่อนที่เพิ่งจะแซมขึ้นมาเล็กน้อยกะว่าคงจะไม่เกิน 7-8 วันที่แล้วมานี่เชษฐาพยักหน้าช้าๆเอาละก็เป็นอันว่ารพินกับพวกนายจ้างมาถึงที่นี่พักตรงนี้กินอาหารกลางวันกันเวลาเดียวกันก็ก่อกองไฟไว้ตรงโน้นในที่โล่งออกไปลักษณะของการก่อไฟทั้งกลางและลุงอินก็บอกไว้แล้วว่าไม่ได้หวังความร้อนเพื่อหุงต้มแต่คงไม่มีอะไรจะต้องหุงต้มในเมื่อมีเสบียงแห้งพร้อมอยู่แล้วส่วนเชื้อเพลิงก็เป็นพวกหญ้าและใบไม้เพื่อให้เกิดควันอย่างเดียวก็แปลว่าเขาสุมไข่เพื่อให้เกิดควันสัญญาณอะไรสักอย่างเว้นระยะไปอีกครู่ตาเปลี่ยนมามองจับอยู่ที่กล่องไรเฟิลและกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกครั้งบุ้ยปากจากการสอบถามของเราที่มีต่อคุณนำพลที่หนองน้ำแห้งว่าฝรั่งพวกนั้นใช้ปืนอะไรประจำตัวก็ได้รับคำยืนยันว่าอเมริกันทั้ง4คนอันเป็นชาย2หญิง2ล้วนใช้ M16 แบบคอมมานโดทั้งสิ้นมีนายทหารหนุ่มลูกชายนายพลที่มาด้วยเพียงคนเดียวที่ใช้ไรเฟิล .375 แม็ก
ราวนี้เราพบหีบไม้บรรจุกล่องไรเฟิลยี่ห้อวินเชสเตอร์โมเดล70กระสุนจุด45แบบจุด458แมกนัมแอฟริกัน2กล่องมีรอยแกะออกใหม่ๆแล้วทิ้งไว้ตรงนี้กับกล่องอาหารหรือขนมประเภทเค้กขนาดใหญ่นอกเหนือไปจากเศษกระป๋องเรชั่นสิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือไรเฟิลซึ่งบรรจุมาในหีบไม้ฉำฉาและกล่องกระดาษอาหารหรือขนมนั่นคงไม่ได้นำติดตัวมานับตั้งแต่ออกเดินทางมาครั้งแรกแน่เอาละกลางชยันน้อยใครตอบคำถามหรือตั้งสมมุติฐานอะไรได้บ้างชยันดีดนิ้วโดยแรงบอกมาทันทีว่าฉันว่ามีการส่งของทั้งสองอย่างมาทางอากาศแน่วะวิธีไหนส่งมายังไงก็วิทยุติดต่อขอให้ส่งของด่วนกระทันหันที่ต้องการไอ้กองไฟกลางทุ่งลักษณะสุมควันนั่นคือควันสัญญาณพาหนะที่จะนำมาส่งให้คือฮอซึ่งอาจจะเป็นพวกกันชิปตำแหน่งนัดหมายก็เหมาะสมที่สุดแล้วคือกลางทุ่งโล่งริมภูเขาอันจะช่วยให้บินมองเห็นได้ง่ายคราวนี้พรานชดบอกมาเร็วปรือแปลว่าคอปเตอร์มาลงที่ทุ่งนี่เหรอคะดารินร้องอย่างตื่นเต้นก็ไม่จำเป็นต้องลงแลนดิ้งหรอกผู้ตอบคือชัยยันก็เพียงแค่ลดเพดานต่ำลงมาไม่เห็นสัญญาณควันไฟรวมทั้งวิทยุติดต่ออาจจะลอยตัวอยู่เหนือทุ่งหญ้าสูงกว่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็หย่อนหีบนี่ลงมาให้ก็เท่านั้นเองเป็นการส่งกำลังบำรุงทางอากาศได้แล้วอย่างสะดวกที่สุดโอ้หม่อมราชวงศ์สาวคนสวยครางออกมาเอามือทั้งสองกุมประสานกันไว้ที่อกพี่ชายใหญ่คงพยักหน้าอย่างพอใจในข้อสันนิษฐานนั้นสรุปท้ายให้ฟังว่าแล้วถ้าจะให้พี่ทายต่อไปอะนะพี่ว่าไอ้วินจุด458ทั้งสองกระบอกก็คงจะเป็นของนายสแตนลีย์กับนายคีธอเมริกันสองคนนั่นที่ขอให้หน่วยเหนือส่งมาให้ภายหลังจากที่มารู้ความจริงทีหลังจากประสบการณ์ว่าไรเฟิลขนาดหนักเท่านั้นจึงจะเหมาะสมในเส้นทางที่เขาจะไปไม่ใช่มัวแต่บ้าถือปืนประเภทที่พลร่มหรือพลประจำรถถังใช้อยู่อย่างที่ใช้มาแต่แรกสาเหตุที่ต้องการไรเฟิลขนาดใหญ่ก็คงเป็นเพราะเคยปะทะกระช้างที่ซับบอลมาแล้วในวันก่อนที่จะออกเดินทางผ่านมาที่นี่ถ้างั้นก็ QED ได้แล้วล่ะครับพี่ใหญ่สำหรับหลักฐานที่เห็นกันอยู่นี่อเมริกันสองคนที่มากับคณะขอไรเฟิลขนาดเดียวยี่ห้อเดียวกับที่ไรระพินใช้อยู่โดยให้หน่วยเหนือส่งมาให้มีจุดนัดพบกันที่ทุ่งอันเป็นทางผ่านและหยุดพักกินอาหารกลางวันกันพอดีเอาละน้อยระยะทางมันก็ห่างกันมาไม่ถึง10วันนี่เองพวกเราทายรูปการอื่นใกล้เคียงความจริงกันได้หมดแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเธอมั่งลองใช้ความสามารถพิสูจน์กล่องกระดาษลักษณะใส่อาหารปรุงใหม่ๆหรือขนาดเค้กกล่องนั้นดูสิว่ามันควรเป็นอะไรกันแน่

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน2569ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในวันที่5กันยายน2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังคือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการ

0: เฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เรียนใกล้จะเปิดแล้วดีใจกับใจดีเตรียมข้าวของสำหรับเปิดเทอมใหม่หรือยังจ๊ะ
1: ใจดีต้องซื้อกระโปรงใหม่ค่ะ
2: ส่วนของดีใจคงเป็นรองเท้าสักข้างครับ
0: ที่ถูกต้องเรียกว่ารองเท้า1คู่จ้ะ
1: อ้าวแล้วทำไมเรียกว่าข้างไม่ได้ล่ะคะพี่พศ
0: คำว่าคู่เป็นลักษณะนามของสิ่งที่มีลักษณะเป็น2เช่นรองเท้าจ้ะแต่เมื่อของสิ่งนั้นแยกออกจากกันเราจะใช้คำว่าข้างเช่นรองเท้า1ข้างจะหมายถึงข้างซ้ายหรือข้างขวาเพียงข้างเดียวจ้ะ
1: เกือบได้รองเท้าไปใส่ข้างเดียวเสร็จแล้วนะดีใจ
2: จ้า
0: ๆถ้าไม่อยากโดนล้อก็จำไว้นะจ๊ะสิ่งที่มีลักษณะเป็น2เช่นรองเท้าเราจะใช้คำว่าคู่ส่วนข้างใช้เมื่อสิ่งนั้นแยกออกจากกันจ้ะ
3: รับทราบค่ะ
4: เราคนไทย

0: สักวัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมเซี่ยงไฮ้และหางโจวระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569หนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและวัฒนธรรมสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารุกเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเดินทางจำนวน14คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ระดับสากลจากนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อมวลชนโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นหัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เป็นรองหัวหน้าคณะตลอดระยะเวลา6วันคณะศึกษาดูงานมีกำหนดการและกิจกรรมที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติทางด้านการสื่อสารยุคใหม่ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปและเยี่ยมชม Oriental Media City โครงการเมืองสื่ออัจฉริยะขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่นอกจากนั้นคณะสื่อมวลชนมีกำหนดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองหางโจวเพื่อเยี่ยมชมเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยสื่อสารเจ้อเจียงบริษัทดีฟโรบอติกผู้นำด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฮันส์เวอร์มัชชะหมู่บ้านเสี่ยวกู้เฉิงและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนอย่างแท้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เสริมสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งและขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
1: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
0: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยราชการจัดให้ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิช่วยเหลือเพียง1สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเล่มฉบับ
10: คุณพ่อพี่เก่งหาอะไรนะ
11: คงหาหนังสือพิมพ์คุณพ่อพี่เก่งวางไว้บนโต๊ะไม่รู้ว่าใครหยิบไป
10: บนโต๊ะมีหนังสือตั้งหลายเล่มทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะ
11: คุณพ่อพี่เก่งอยากรู้ข่าวก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์สิ
10: ที่บ้านฉันใครๆก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเล่ม
11: เธอพูดผิดต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ใช่หลายเล่ม
10: แต่ฉันพูดว่าหนังสือหลายเล่มเธอไม่เห็นทักว่าพูดผิดเลย
11: เขานับหนังสือกันเป็นเล่มเธอพูดได้ว่าหนังสือหลายเล่มแต่เขานับหนังสือพิมพ์เป็นฉบับเธอต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือใช้ลักษณะนามว่าเล่มหนังสือพิมพ์ใช้ลักษณะนามว่าฉบับ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยราชการจัดให้ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ Walk-in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิช่วยเหลือเพียง1สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: พระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น
10: คุณทนายคะ
11: ครับ
10: ดิฉันจะทำยังไงดีคะลูกชายอ่ะไปลงขันทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเขาอ่ะเอาทั้งร้านแล้วก็ข้าวของในร้านยึดไปเป็นของตัวเองหมดเลยค่ะดิฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
11: แสดงว่ามีการเบียดบังทรัพย์แล้วแหละครับ
10: อะไรคือเบียดบังทรัพย์คะคำเข้าใจยากจังเลยค่ะ
12: การเบียดบังทรัพย์หรือการยักยอกทรัพย์คือการที่คนคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นแล้วเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองโดยทุจริตค่ะต้องได้รับโทษทางกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งจะมีหลากหลายความผิดเช่นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมแล้วเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเองหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง ช่นกรณีของลูกชายเจ๊จุ๋มที่ไปลงหุ้นทำร้านอาหารกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมีการวางแผนเพื่อยักยอกทรัพย์ที่เป็นหุ้นธุรกิจและยึดกิจการร้านอาหารไปครอบครองกรณีแบบนี้เรียกว่าการเบียดบังทรัพย์นั่นเองค่ะ
10: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากรณีของลูกดิฉันเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องเรื่องการยักยอกทรัพย์ได้สินะคะ
11: ครับผม
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
13: เกิดความขุ่นเคืองขัดเคืองในจิตไปหมดเพราะมันไม่ชอบสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ชอบตามไปหมดเหตุผลนี้พึงสังเกตที่ใจเจ้าของพึงรู้ที่ใจเจ้าของพึงเข้าใจโดยตนของตนเองเพราะความไม่ชอบของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความไม่ชอบของเราเนี่ยมันด้วยเหตุอันใดความไม่ชอบของเราเนี่ยมีเหตุผลเป็นอย่างไรการวางเฉยจึงเป็นสิ่งที่ยากถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงมีความเป็นกลางกับสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราดูสิ่งที่เรารู้จะเห็นความจริงในใจเจ้าของว่าจริงๆนะชอบมันก็ไม่ถูกไม่ชอบมันก็ไม่ถูกที่ถูกก็คือเข้าใจในเหตุที่เกิดเหตุที่ตั้งอยู่และสิ่งที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงในที่สุดนั่นเป็นสัจธรรมที่พึงรู้ด้วยความเข้าใจแสดงว่าใจของเราน่ะไปสู่จุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยเข้าหลักเข้ากฎเข้าเกณฑ์แสดงถึงจิตใจเราเนี่ยมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแสดงว่าใจเนี่ยเข้าถึงโดยเนื้อหาสาระโดยความเป็นธรรมโดยความเข้าใจก็จะดูจนชัดดูจนแจ่มแจ้งดูจนเห็นจริงเห็นจังในใจเจ้าของก็จะรู้โดยความหมายว่าใจของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีสัจธรรมเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้โดยเนื้อหาสาระต้องพิจารณากว้างมันจะต้องมีทุกอย่างมันจะต้องเป็นทุกอย่างมันจะต้องได้ทุกอย่างมันจะต้องมีทุกรสทุกชาติที่จริงมันต้องมีทุกบททุกตอนมันถึงจะสมประกอบถ้ามีแต่อย่างเดียวมันไม่ค่อยอร่อยสมมติว่าอย่างนี้น้ำพริกมีอย่างเดียวไหมมันก็ต้องมีหลายอย่างอาหารเราที่ปรุงนั้นก็มีหลายอย่างนั่นถึงดูว่ามีกลมกล่อมมีรสชาติที่ดีที่มันมีทุกอย่างที่เราได้ยินมีทุกอย่างที่เราได้ฟังมีทุกอย่างที่เราได้ดูได้ชมนั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมกลมกลืนมันจัดสรรธรรมะให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะจัดสรรทุกอย่างให้เป็นอย่างนั้นเรานั้นไม่ต้องฝืนอะไรมากเพียงแต่รู้อยู่ว่าทั้งหมดมีลักษณะเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีขาวแล้วจะมีแดงมาจากไหนถ้าไม่มีแดงจะมีดำมาจากอะไรต่อความจริงนะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นงามมีทั้งขาวทั้งแดงทั้งดำทั้งเหลืองจะเจ็ดสีกี่สีกี่แสงก็ช่างเถอะเมื่อรวมกันนะเพื่อต้องการให้มีดีในโลกของความเป็นจริงใจเราที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะมองในแง่ของการทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีตัวเสื้อเชื่อมตัวโยงตัวผลักดันให้ต้องเป็นอย่างนั้นผลักดันต้องให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างนั้นก็คงไม่ได้มาอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างนี้ก็คงไม่ได้ไปอย่างนั้นอะไรหลายๆอย่างพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะวางคำว่าชอบไม่ชอบออกไปแล้วความเข้าใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นว่าเออจริงๆนะที่ได้อย่างนั้นก็เพราะเหตุอย่างนี้ที่มีเหตุอย่างนั้นก็เพราะผลอย่างนี้ปัญญาต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆบางทีมันไม่สงบเราก็ต้องอาศัยการกำหนดน้อมนึกไปเรื่อยๆเลยปัญญาก็เดินไปเรื่อยๆเราเพราะว่าเราตั้งใจจะให้สงบคำว่าสงบของเราก็คือไม่คิดไม่อ่านไม่ทบทวนอะไรเรามีความรู้สึกว่านิ่งเฉยวางอยู่รู้พร้อมอย่างนั้นนั่นคือความสงบของเราแต่ถ้ามันสงบแล้วสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์แล้วมันก็จำเป็นต้องเดินต่อมันก็มีพาเรื่องให้คิดให้อ่านให้ทบทวนมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามามาเตือนมาสอนเจ้าของเอาเรื่องโน้นเข้ามาเตือนเอาเรื่องนั้นเข้ามาสอนเอาเรื่องนี้เข้ามาเตือนเอาเรื่องนั้นเข้ามาสอนจนตอกลงไปหนักๆว่าระวังนะให้เห็นอาการที่เกิดอยู่ในจิตทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเห็นวิปริตไปจากเหตุจากผลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้ามีสูงก็แสดงว่ามีต่ำถ้ามีดำก็แสดงว่ามีขาวถ้ามีดีก็แสดงว่ามีไม่ดีต้องเข้ามาแกมมาปนอยู่นั่นแหละมาเกือบมาติดมาจมอยู่นั่นแหละมันจะต้องมีลูกผสมอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ไม่นานนักโดยวิสัยของกิเลสปุถุชน จะเห็นความเป็นธรรมะโดยธรรมชาติกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาเมื่อเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็จะดูว่าเห็นเป็นธรรมดาไม่ชอบก็ดูรู้ไม่ชอบก็ดูรู้ลักษณะของใจเจ้าของเขาเรียกว่าปรับได้ง่ายพอปรับได้ง่ายทุกอย่างก็รู้ชัดเข้าใจชัดเมื่อปรับได้ง่ายทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะดูว่าเป็นธรรมดาจะรู้ว่าเป็นธรรมดาจะเห็นว่าเป็นธรรมดาไปหมดโดยส่วนลึกของใจนั้นจะรู้อยู่อย่างนั้นในแนวของการฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าอย่างถึงความมีเหตุผลในใจของตนเองแม้จะไม่มีใครรับรองแม้จะไม่มีใครยืนยันว่าได้ไม่ได้เป็นไม่เป็นได้ไรไม่ได้ไรแต่เห็นแก่ใจรู้แก่ใจเจ้าของดีโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ชอบเรื่องของความชอบนี่เป็นบาดฐานของความมีเหตุผลของตัวเองชอบก็พึงรู้ว่าไม่ก็พึงรู้ว่าชอบไม่ชอบก็พึงรู้ว่าไม่ชอบอาการที่มันผิดปกติในใจเจ้าของพึงรู้อยู่เพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นก็ชักเกิดความรู้สึกผิดปกติเพียงได้เห็นรูปก็มีความรู้สึกผิดปกติตาดูหูฟังใจรับรู้มันมีความรู้สึกผิดปกติเหตุอย่างนี้จึงสังเกตออกได้จากจิตเจ้าของแสดงว่ามันยังเจือปนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยังเจือยังปนอยู่ก็พึงถอนออกถอดออกโดยลักษณะของการกำหนดถึงเหตุนั้นๆโดยเหตุอันใดที่ต้องชอบโดยเหตุอะไรที่ต้องไม่ชอบทำไมต้องชอบทำไมต้องไม่ชอบดูความจริงในใจเจ้าของปัญญาตัวนี้ก็จะได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของความยึดเราจะสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็สาวไปหาตัวยึดถ้าไม่มีตัวยึดทุกอย่างมันก็ได้ไม่มีอะไรหวั่นไหวหากมีตัวยึดแล้วมันจะมีอาการหวั่นไหวไปหมดหากยึดอยู่ที่ใจก็จะมีทุกอย่างหวั่นไหวไปหมดยึดอยู่ตรงไหนมียึดอยู่ตรงนั้นยึดอยู่ที่ไหนยึดอยู่อย่างไรยึดได้อย่างไรดูอาการของตัวยึดยึดโดยเหตุอะไรยึดในความดีถ้าเห็นความดีเปลี่ยนแปลงก็หวั่นไหวยึดในความดีแต่เห็นคนอื่นว่าไม่ดีก็หวั่นไหวดูลักษณะของจิตเจ้าของใจของตัวเองว่ามันยึดด้วยอำนาจอันใดยึดด้วยอำนาจอย่างไรพึงกำหนดรู้พึงกำหนดทำความเข้าใจในความยึดที่มีอยู่พึงสังเกตความยึดที่เกิดขึ้นว่ายึดด้วยเหตุอะไรถึงจะได้ละลักษณะว่าตัดสินในตัวเองว่าจิตของเราเนี่ยมันขาดสติควบคุมจิตไม่อยู่พอเข้าไปยึดในอะไรมันก็จะกลายเป็นเรื่องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วให้ได้เอาเป็นเอาตายให้ได้ความยึดมันมีอยู่กับสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นมีลักษณะดูว่าเรานั้นแทบจะตายแทนกันได้หวั่นไหวไปหมดพอเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงดังที่เราตั้งใจแล้วไม่เห็นเป็นไปดังที่เราตั้งใจแล้วก็มีลักษณะหวั่นไหวในความรู้สึกจิตมันก็ปรุงแต่งขยายไปเรื่อยพึงรู้ด้วยอำนาจของตัวยึดปัญญานั้นจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาความรู้สึกของเราได้สังเกตอารมณ์ยึดของตัวเองสังเกตอารมณ์ยึดของตัวเองยึดตรงไหนก็จะเอียงตรงนั้นยึดตรงไหนก็จะเอียงตรงนั้นพอยึดมากก็เอียงมากยึดน้อยก็เอียงน้อยถ้าไม่ยึดทำจิตให้ว่างๆทำจิตให้เป็นกลางรู้ที่มารู้ที่ไปรู้ที่ได้รู้ที่เป็นรู้เหตุอย่างนั้นยอมได้ผลอย่างนี้ผลอย่างนี้ยอมมีเหตุมาจากอย่างนั้นปัญญาก็จะดูเหมือนว่าเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มีอะไรไปที่ไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรแม้จะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรนิสัยของคนน่ะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนิสัยของคนดูออกกับทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยของคนดูออกกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อดูออกเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจชัดก็รู้แล้วว่าวิสัยของคนเป็นลักษณะอย่างนั้นผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติพึงรู้ด้วยอารมณ์ของการเกิดขึ้นนั้นๆปัญญาถึงมีความละเอียดแตกต่างกันแทนที่จะไปโกรธก็ไม่โกรธแทนที่จะไปไม่ชอบก็ไปก็ไม่ชอบก็ไม่แสดงอาการไม่ชอบออกมาก็จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นก็ต้องมีอย่างนี้ที่ค้ำอยู่ได้เพราะมีหลายๆอย่างรวมกันอยู่มันจะต้องอยู่อย่างนั้นโดยธรรมะโดยธรรมชาติมันจะต้องมีคู่แข่งคู่ปรับมันต้องจะมีแชมป์มันต้องจะมีผู้ดีเด่นเกิดขึ้นจะมีดีเด่นขึ้นมาได้เพราะมีคู่แข่งคู่ปรับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะดูว่าจะมีหนึ่งก็แสดงว่ามีคู่แข่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แต่ต้องมีคู่แข่งอย่าเข้าใจผิดว่าไม่มีคู่แข่งแม้ในความเป็นศาสดาของหมู่เราทั้งหลายก็ยังมีคู่แข่งที่ว่าศาสดามหาวีระหรือศาสดาเชนที่อยู่คนละฝั่งภูเขาเป็นลูกของกษัตริย์เหมือนกันจะเข้าเป็นจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นคู่แข่งแต่นั้นถึงกับนุ่งลมห่มผ้ายอมสละทุกอย่างเมื่อบวชแต่พระพุทธเจ้าของเราก็ตรงกันข้ามอยู่คนละฝั่งเขาเวลาระบันพดจะดูว่ามีลักษณะต้องมีคู่แข่งถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ยังอยู่ศาสนิกของเขาก็ยังอยู่ในอินเดียที่นี่ก็ยังมีอยู่แม้จะนุ่งลมห่มผ้าก็ยังมีศาสนิกเป็นจำนวนมากอยู่ที่เราว่าศาสนาเจนศาสนาเจนนั่นแหละก็คือต้นกำเนิดของศาสดาศาสนาก็ชื่อมหาวีระของเราชื่อสิทธัตถะก็ต้องมีคู่แข่งทุกยุคทุกสมัยทุกศาสดาทุกศาสนาจนเพื่อนถึงระดับคนปุถุชนทั่วไปจะต้องมีคู่แข่งทั้งนั้นถ้าไม่มีคู่แข่งแล้วดูทั่วไปแล้วดูเป็นธรรมดาต้องมีที่สูงจึงเห็นว่ามีที่ต่ำมีที่ต่ำจึงเห็นว่ามีที่สูงจึงดูให้โลกนี้มีความรู้สึกว่าอยู่กันได้ทำในใจของเราถ้าละเอียดถึงขนาดนั้นจะเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะมองในลักษณะอย่างไรเราก็จะเห็นเป็นธรรมไปหมดที่มีหนึ่งก็เพราะว่ามีสองมีสามมีการประกวดกันถึงมีหนึ่งจึงมีที่สองที่สามที่สี่ว่ากันไปแม้จะเป็นงานอื่นงานใดก็เหมือนกันจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นความที่ใจเราเข้าใจอย่างนี้จึงดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะอยู่กับมนุษย์การอยู่กับมนุษย์จึงเห็นเป็นธรรมดาไปหมดจึงรู้ว่าเป็นธรรมดาไปหมดถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่มีเครื่องวัดใจเราว่าเราดีหรือไม่ดีเราขนาดไหนอย่างไรถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าใจเราฝึกมาได้แค่ไหนที่เรารู้ได้ว่าใจเราดีเราฝึกมาได้ทุกวันนี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งขัดต่อกิเลสเจ้าของขัดต่อความรู้สึกของเราที่เขาไปยึดเราจึงรู้ว่านั่นแหละคือกิเลสของเรามันฟ้องออกมาโดยยี่ห้ออะไรฐานะอย่างไรปฏิบัติได้แค่ไหนปฏิบัติไม่ได้อย่างไรแล้วมันก็จะปลูกฝังด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติพึงรู้อยู่ด้วยใจของตนเองใครจะกล่าวยังไงใครจะว่าอย่างไรใครจะเป็นยังไงก็คือเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าเรานั้นจะเสมอเขาก็ไม่ได้นะคือทัดเทียมเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเขาก็ไม่ได้เร็วกว่าเขาก็ไม่ได้ความเป็นเราก็คือเรานั่นแหละนั่นจะเป็นอะไรก็เป็นเรานั่นแหละปัญญานี้จึงได้คิดกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเองก็อย่างนี้เราจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นนะเขาจะเป็นไงก็ไม่เป็นนะคือภูมิปัญญาที่มีอยู่กับพิจารณาว่าแตกต่างกันตามกรรมตามวาระมีลักษณะมีความแตกต่างกันอยู่ความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยเห็นความแตกต่างกันอยู่ถึงบอกว่าเราจะได้ระดับไหนได้คุณธรรมชั้นไหนได้อย่างไรก็มาวัดออกจากข้อสอบอย่างที่บอกตัวเองว่ายกน้ำหนักได้50กิโลพอยกจริงๆเราไม่ได้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเราผ่านไม่ได้สอบไม่ผ่านที่เราบอกว่าเราผ่านชั้นโน้นชั้นนี้แต่พอแรงกระทบมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกกับยึดมากมีความรู้สึกตัวยึดมันมากเมื่อตัวยึดมันมากก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่เป็นอิสระไกลเหมือนกับไม่ไกลใกล้เหมือนกับไกลไกลเหมือนกับไม่ไกลก็แสดงว่ายังยึดอยู่ไกลกับไกลไกลเหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลเหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ความรู้สึกอย่างนี้ยังเป็นธรรมยังเห็นอิสระในตัวเองตลอดปัญญาจึงมีพิจารณาได้แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรจะดูจิตใจเจ้าของออกว่าภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นถึงระดับไหนภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นถึงระดับไหนรู้ได้แก่ใจของตนเองดี ว่าภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นมีแค่ไหนพึงสังเกตดูวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพึงสังเกตได้โดยตนเองพึงรู้ได้โดยตนเองพึงเข้าใจได้โดยตนเองเมื่อรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่ก็จะพึงยังรู้ซึ่งความมีเหตุมีผลก็จะพึงยังได้ซึ่งความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาธรรมขันติธรรมสัจจธรรมก็ดูเหมือนว่าเราจะละเอียดกับทุกแง่ทุกมุมใจเราก็ดูจะเห็นเป็นธรรมดาว่าวิสัยของคนปุถุชนวิสัยของคนปุถุชนมีลักษณะอย่างนั้นวิสัยของความเป็นอริยบุคคลมีลักษณะอย่างนั้นวันได้ในลักษณะของการได้ฟังได้ยินได้ดูได้รู้ว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราปฏิบัติมาได้ผลแค่ไหน ส่วนของทานก็รู้อยู่แก่ใจส่วนของศีลก็รู้อยู่แก่ใจส่วนของปัญญานี่แหละที่จะวัดโดยเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปวัดกันได้ในลักษณะอย่างนั้นถึงบอกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นธรรมดาหากจะมีอะไรกระทบกระทั่งก็ย่อมกระเทือนเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ติดได้คล้องเห็นการกระทบกระทั่งเห็นอยู่รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ได้ยึดได้ติดจะรู้อยู่อาการที่ออกมาจึงดูรู้อยู่แก่ใจของตนเองไม่ได้มีอาการอย่างอื่นถ้ามีศัตรูในความรู้สึกเมื่อไรแสดงว่ามีตราบาปในหัวใจของเมื่อนั้นหากเรามีศัตรูในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าตราบาปคือความร้อนในใจย่อมมีอยู่กับสิ่งนั้นเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงไม่มีศัตรูกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์โลกทั่วไปจะไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไม่มีลักษณะคู่แข่งกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหากปฏิบัติได้จะเห็นความเป็นธรรมอย่างนั้นจะไม่มีคู่แข่งคู่ปรับจะดูเป็นธรรมดาของโลกพอถึงระดับหนึ่งจะดูเป็นธรรมดาของโลกจะเห็นเป็นธรรมดาของโลกสัตว์จะมีความแตกต่างอย่างนี้สัตว์จะมีความเป็นอยู่อย่างนั้นปัญญาระดับนั้นเขาเรียกปัญญาเหนือโลกที่กล่าวว่าโลกุตระปัญญาปัญญาเหนือโลกกล่าวด้วยความหมายไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีคู่รักคู่แค้นไม่มีคู่อาฆาตพยาบาทไม่มีในความรู้สึกของเราจะดูเหมือนว่าเป็นลักษณะเมตตาธรรมครองใจอยู่มีอุเบกขาธรรมวางอยู่ในใจอยู่กรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมเจือปนในส่วนความรู้สึกรับผิดชอบเองอยู่ตลอดเวลาจะมีส่วนลึกๆในใจที่ฝังอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมที่ไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยหลักของการปฏิบัติต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทำศาสดาไม่ได้เกิดอยู่เพียงศาสดาเดียวไม่ได้หมายถึงว่าศาสดาเดียวมีหลายศาสดามีหลายศาสนาการปฏิบัติจึงดูว่าไม่ขัดไม่แย้งต่างคนต่างเดินต่างคนต่างปฏิบัติแม้แต่รู้อยู่แก่ใจใครปฏิบัติอย่างไรก็พึงรู้อยู่แก่ใจใครทำอย่างไรก็พึงรู้อยู่แก่ใจอาฆาตโรตถาคตาแม้ตถาคตเองก็เป็นแต่เพียงผู้ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นการที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะเหตุแห่งความจริงกับใจเจ้าของก็แสดงว่าคุณธรรมที่มีไปประกาศนั้นมีไปประกาศที่ใจเรารับผิดชอบตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองส่วนลึกๆแล้วรู้อยู่แก่ใจของตัวเองงานปฏิบัติจึงเป็นงานรับผิดชอบตัวเองโดยตรงไม่ใช่งานอื่นงานรับผิดชอบตัวเองโดยตรงพอรู้อยู่แก่ใจว่าต่างคนต่างก็ไปต่างคนต่างก็มาถึงเวลามาก็ต่างคนต่างไปกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปใครแข็งแรงกว่าก็อยู่ได้ใครอ่อนแอคนนั้นก็ยังที่รู้กันอยู่นั่นปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเหตุผลใดๆที่มีอยู่ก็มีลักษณะของใจใจที่ฝึกฝนมาดีจึงมีลักษณะรู้อยู่แก่ใจการปฏิบัติที่นี้ให้ไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นการปฏิบัติที่เห็นเหตุในความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่มีความจริงในใจที่จะอยู่ได้ทุกโขนทุกแห่งหากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฝังอยู่ในใจแล้วจะมีความอิ่มเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรที่ไหนจะไม่มีความหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้ใจไม่มีอยู่ในจิตขอวัดปฏิบัติบทนี้จึงเห็นความจริงในจิตเจ้าของว่าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้แล้วเราจึงไม่ต้องการใครรับรองจึงรู้อยู่แก่ใจของตัวเองไม่ใช่คุยโม้อวดไม่ใช่อวดดีอวดเก่งแต่หากเป็นคุณธรรมที่ฝังอยู่ในใจรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมหากปฏิบัติเห็นความเป็นธรรมอยู่ที่ใจอย่างนี้โดยเนื้อหาสาระจึงเป็นธรรมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อลดเมื่อละเมื่อเลิกเมื่อเพิกถอนก็พึงเห็นความเป็นธรรมในจิตในใจของตนเองดีเขาเรียกว่าไม่สร้างศัตรูให้กับตัวเองคือไม่สร้างความชอบให้เกิดขึ้นไม่สร้างความไม่ชอบให้เกิดขึ้นพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาดีฟังแล้วฟังอีกดูแล้วดูอีกรู้แล้วรู้อีกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เฉยอยู่อย่างนี้วางอยู่อย่างนี้ทำในใจก็จะมีลักษณะดูอะไรจะควรเฉยอะไรจะไม่ควรเฉยอะไรควรเฉยได้ความรู้ความเข้าใจตื่นลึกหนาบางก็จะบอกในจิตตัวเองภูมิปัญญาภูมิธรรมก็จะมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในบรมครูของเราเองก็ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าได้โกรธให้กับบุคคลที่ว่าเราตำหนิเราหรือว่าบุคคลที่โกรธเราท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธอย่าได้โต้ตอบจงรู้เถิดว่านั้นเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนแม้จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ได้มีความหมายใดดีขึ้นเพราะเป็นเรื่องวิบากกรรมของแต่ละคน โดยเหตุผลนี้ใจเมื่อเป็นสินเป็นธรรมจึงไม่เกิดขึ้นในลักษณะอารมณ์ความรู้สึกไม่ชอบหรือชอบเกิดขึ้นในจิตเจ้าของรู้อยู่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่ใจคนใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีใครคิดอย่างไรก็รู้อยู่ที่ใจของตัวเองดีใครมีความรู้สึกอย่างไรตัวเองยอมรู้ตัวเองดีจึงเห็นว่าหน้าตาบอกลักษณะของใจกิริยาการที่ฟ้องบอกลักษณะของใจสิ่งที่บ่งบอกบอกลักษณะของใจเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็อย่าฆ่าตัวเองในลักษณะอย่างนั้นพึงรู้พึงเข้าใจพึงวางเฉยด้วยเหตุผลนั้นธรรมก็จะชี้ออกมาที่ใจเราเองว่าใจเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะฟ้องมาด้วยการกระทำคำพูดจะมีลักษณะฟ้องออกมาด้วยการกระทำคำพูดกายกับใจเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเมื่อเป็นคำพูดก็แสดงออกมาจากใจสิ่งที่บ่งบอกจึงดูกิริยาการสอนถึงเหตุถึงผลที่ทำคำที่พูดหากภูมิปัญญามีอยู่อย่างนี้ก็จะวางกับสิ่งเหล่านั้นได้ที่ยืนเผานั่งเผานอนเผาเดินเผาด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะเพื่อต้องการจับตัวใดไล่ตัวทันซึ่งความชอบกับไม่ชอบที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของถึงจะเห็นคำว่าโลกุตระธรรมถ้าไม่งั้นมาเห็นโลกุตระธรรมที่ต้องเผาต้องย่างต้องขัดต้องกราวแล้วกราวอีกโดยเสียงซึ่งเราไม่ต้องการได้ยินโดยรูปที่เราไม่ต้องการได้ดูแม้แต่ขัดต่อความรู้สึกเราก็รู้อยู่แก่ใจนั้นเป็นลักษณะของจิตใจเรายังไม่ยอมรับเมื่อจิตใจเรายังไม่ยอมรับมันก็มีคุณธรรมอย่างนั้นออกมาบอกลักษณะยี่ห้อบอกภาษาบอกพื้นฐานของใจบอกลักษณะคุณธรรมของใจก็ดูออกในลักษณะอย่างนั้นโดยธรรมะอันเป็นสัจธรรมน่ะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับแผ่นดินแผ่นหินแผ่นหญ้านั้นเป็นสัจธรรมโดยไม่ต้องสมมติเราจะปลูกบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ปลูกตึกเล็กตึกใหญ่หรือว่าตัวแต่ถึงขนาดอุจจาระปัสสาวะสร้างห้องส้วมตรงไหนไม่เห็นจะเดือดร้อนเรื่องอะไรใจเมื่อเป็นศีลเป็นธรรมยอมพิจารณาโดยสัจจะเป็นปรมัตถสัจจะก็จะเห็นความเป็นธรรมอย่างนั้นในส่วนที่กล่าวว่าเป็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนั้นการนิ่งอยู่ได้การเฉยอยู่ได้การวางอยู่ได้การรับผิดชอบอยู่ได้จึงเป็นธรรมที่มีเหตุผลเพียงพอสิ่งใดที่กล่าวว่าควรรับผิดชอบสิ่งใดที่กล่าวว่าไม่ควรรับผิดชอบสิ่งใดที่กล่าวว่าสมมติสิ่งใดที่กล่าวว่าไม่ได้ถูกสมมติความจริงในใจเจ้าของก็จะหาความบริสุทธิ์ได้ถ้าภาคปฏิบัติก็จะเห็นความจริงในใจเจ้าของได้มาบริสุทธิ์แค่ไหนไม่บริสุทธิ์แค่ไหนทำโดยความหมายจะรู้อยู่แก่ใจของตนเองจะรู้อยู่แก่ใจของตนเองดีว่าหยาบละเอียดตื่นลึกหนาบางที่ฟ้องโดยอำนาจของการฝึกการปฏิบัติพระจักรุบาลนันตาบอดเดินจงกรมกลับไปกลับมาท่านก็เหยียบแมลงเมาตายเป็นจำนวนมากมีผู้ไปฟ้องพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีเจตนาพอตาบอดไม่มีความจงใจไม่มีความต้องตั้งใจที่จะต้องเหยียบสัตว์ให้ตายด้วยความหมายนี้ปัญญาย่อมมีอยู่กับผู้ฟังผู้ได้คิดได้อ่านดูที่เจตนาดูที่ความตั้งใจซึ่งจะบ่งชัดที่ชัดลงไปในเหตุนั้นๆโดยวิสัยของใจคนนั้นเก็บได้ยากเก็บได้ลำบากมีอะไรก็ออกมาเท่านั้นมีอะไรก็ออกมาเท่านั้นไม่ชอบออกมาหมดชอบออกมาหมดเพราะวิสัยของใจติดเชื้อด้วยอำนาจราคะโทสะมันเป็นของร้อนเมื่อมันเป็นของร้อนมันก็จะออกมาคนอื่นได้เห็นได้รู้ได้ชมก็เป็นภาพที่ออกมาจากใจของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ถ้าหมดกิเลสแล้วก็จะเห็นความจริงอย่างนั้นตรงกันข้ามกับจะเฉยกับได้ฟังกับจะเฉยกับได้ดูกับจะมีความรู้สึกตรงกันข้ามที่เขาว่าเป็นศัตรูเราก็จะเห็นว่าน่าสงสารทั้งเวทสลดใจน่าให้อภัยน่าเห็นใจในความไม่เข้าใจในความไม่รู้ในการไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญามนุษย์ในสัตว์ที่เกิดมาจึงเห็นความแตกต่างกันอยู่น่าให้อภัยน่าเห็นใจในความไม่รู้ปัญญาก็จะเกิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผู้ที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเห็นชัดเจนว่าใจของมนุษย์ตัดทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะเกินกว่ากันอยู่นิดหน่อยในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติหาไม่เกินกันมากๆนั่นแหละเพราะการฝึกการปฏิบัติถึงกล่าวว่าเรื่องของผู้ปฏิบัติไม่ต้องคิดเป็นเรื่องของอภิญญาในจิตเมื่อมีอำนาจอภิญญาในจิตไม่ต้องคิดคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆเพราะเราทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้อย่างที่เราคิดว่า ยิ่งดูเห็นเป็นธรรมดายิ่งรู้เห็นเป็นธรรมดาตัวเท่ากันอะไรเท่ากันแล้วเหลืออาจจะไม่รับการศึกษาเหมือนกับเราเรายังเห็นกับตรงกันข้ามมาดูถูกได้ความจริงอาจจะรู้มากกว่าเราเข้าใจมากกว่าเราดีกว่าเราเกินกว่าหลายๆอย่างส่วนลึกของใจที่ดูเราต่างหากคิดไม่ได้คาดไม่ถึงคิดไม่ได้คาดไม่ถึงจึงดูว่าเป็นอย่างนั้นดนเดานึกเอาเพราะความเข้าใจร้อนเพราะความใจร้อนเพราะความใจร้อนจึงนึกเอาคาดเอาดนเดาเอาจึงเป็นอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติจึงสังเกตได้สังเกตตัวเองได้ว่าจิตใจเราธรรมดามันตกเนี่ยมันตกจริงๆมันเอียงเพราะความยึดก็ยึดอะไรมันเอียงไปหมดใครแตะไม่ได้ใครว่าไม่ได้ใครอะไรไม่ได้มันโกรธไปหมดเพราะความเอียงมันโกรธแทนพ่อแทนแม่มันเกิดโกรธแทนครูแทนอาจารย์มันโกรธไปหมดบทเอียงในเอียงอะไรสักอย่างนั้นแทนที่จะไม่โกรธแทนที่จะได้คิดว่าเอาละโอกาสเวลาจังหวะก็มีอยู่จะแก้ไขจะปรับปรุงอะไรที่ไหนถ้าไม่โกรธจะได้คิดมากกว่านั้นทางออกทางนี้ที่ไรจะดีแม้จะเป็นชั้นเชิงการต่อต่อบุกลุกแม้จะเป็นการเอาเป็นเอาตายเอาแพ้ชนะทางไม่โกรธจะเป็นผู้ชนะทุกคนทุกแห่งถ้าโกรธขึ้นแล้วแพ้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะให้พูดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรถ้าโกรธขึ้นมาที่ไรมันแพ้ไปหมดเหตุให้ผู้มีจิตใจเป็นมีสายของความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตจึงบอกว่ามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวว่าเหตุใครทำกรรมใครก่อย่อมได้อย่างนั้นใครจะทำอะไรใครจะก่ออย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นของเขาเองเราจะไปป้องกันยังไงเราจะไปห้ามยังไงเราเป็นวิสัยอะไรที่จะไปป้องกันไปห้ามส่วนลึกของใจเขาต้องเดือดร้อนยังไงเหมือนกับเขาหิวเราบอกว่าไม่หิวเขาก็หิวนั่นแหละเราบอกว่าสู้เขาต้องกำลังไม่มีความอ่อนแอเป็นสิ่งที่บอกเหตุเขาก็สู้ไม่ได้อย่างนี้ปัญญาตรงนี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เมื่อจิตใจได้ระดับมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาได้ฝึกได้ปฏิบัติมาก็จะพอที่พิจารณาอะไรได้เมื่อจิตลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วย่อมเห็นเป็นแนวเดียวกันย่อมฟังเป็นแนวเดียวกันย่อมคิดเป็นแนวเดียวกันเขาเรียกว่าจิตใจนะให้อภัยให้ความเข้าใจเห็นใจรู้ใจแล้วก็เข้าใจกับมวลหมู่มนุษย์นะค่ะไม่มีศัตรูกับใครไม่สร้างศัตรูกับใครรู้แก่ใจของตนเองดีไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่สร้างศัตรูกับใครทั้งนั้นอาการใดๆที่เกิดขึ้นจากใจพึงรู้อยู่ในอาการนั้นถ้าไม่ชอบก็แสดงว่าสร้างศัตรูให้กับตัวเองถ้าชอบก็สร้างศัตรูให้ตัวเองนั่นแหละปัญญามันยังไม่เกิดขึ้นพึงรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านี้พึงเข้าใจต่อความรู้สึกเหล่านี้ถึงจะเห็นการไม่สร้างศัตรูให้กับใจตัวเองผู้ฝึกผู้ปฏิบัติแม้จะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมน้อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยเกี่ยวค่อยเข็นเป็นจุดกองมาเป็นอย่างเดียวกันจุดหมายปลายทางของหมู่เราคือความพ้นทุกข์ปัญญาก็จะฟังปัญญาก็จะได้คิดก็เป็นคนธรรมดานี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นเป็นคนธรรมดานี่ไม่ต้องกลัวจะช้าจะเร็วไม่ต้องกลัวจะไวจะไกลยังไม่ต้องกลัวว่าเราปฏิบัติได้แล้วจะอยู่ไม่ได้กลับจะเห็นความตรงกันข้ามทุกอย่างพอเห็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไปวางตรงไหนก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ไปวางตรงไหนก็ได้ธาตุแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเกิดขึ้นกับใจไปวางตรงไหนก็ได้เห็นความเป็นธรรมในใจทุกสิ่งธาตุที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นธาตุที่บริสุทธิ์จะเป็นอยู่อย่างนั้นพึงกำหนดรู้ได้ตนเองพึงเข้าใจได้ตนเองพึงวางลงได้ได้ตนเองพึงละลงได้ได้ตนเองในเหตุแห่งศีลแห่งธรรมที่มีอยู่ในเหตุแห่งภาคปฏิบัติที่มีอยู่ก็จะรู้ได้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดสุขุมแนวของการฝึกการปฏิบัติก็จะดีขึ้นหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนเยือกเย็นตรงไหนให้ความเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงมีความละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขุมกับทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงที่กล่าวว่ามันคงหนักแน่นในบาปในบุญไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ทำไม่หวั่นไหวกับคำที่พูดพอดูรู้ว่าที่พูดอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้มีเหตุมีที่มามีที่ไปวางได้คือใจที่บริสุทธิ์ในหลักของการมุ่งประโยชน์ตนให้ประโยชน์หมู่คณะมันจะอยู่ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจจะอยู่ได้ด้วยความมีเหตุผลจึงกล้าแสดงออกยิ่งความบริสุทธิ์เป็นคนที่เด็ดขาด ความบริสุทธิ์เป็นคนที่เด็ดขาดความไม่บริสุทธิ์ยากที่จะเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในความคิดความหมายมาจากพื้นฐานของใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ไม่มีแพ้เป็นไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังปัญญาก็จะเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างระวังรักษาย้ำเตือนให้รู้อยู่ในความรู้สึกที่ผิดปกติไม่ชอบเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดถ้าไม่ใช่อำนาจแรงยึดจะอะไรตัวยึดยึดมากก็เห็นอย่างนั้นยึดน้อยก็เห็นอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าเราได้ยินเขาว่าไฟไหม้บ้านเขาเราก็เฉยเฉยพอไฟไหม้บ้านเราตอนนั้นน่ะวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนไปหมดพอไฟไหม้บ้านคนอื่นเฉยพอเราไม่ได้สำคัญว่าบ้านเราเป็นบ้านเขาเราก็ไม่เดือดร้อนพอเราสำคัญว่าบ้านเราตอนนี้แต่เราก็เดือดร้อนซึ่งก็วุ่นวายไปหมดบางทีทะเลาะกันเพราะเรื่องบ้านทะเลาะกันเพราะเรื่องรถทะเลาะกันเพราะเรื่องถนนหนทางทะเลาะกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะนั่งหนาเข่าทะเลาะกันเพราะเรื่องบ้านเรื่องที่ทำงานอันนี้แสดงว่าความยึดในอยู่สิ่งนั้นก็ยึดอยู่ในสิ่งนั้นก็แสดงถึงออกมาแล้วก็การทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนก่อความกระสับกระส่ายนั่นแสดงถึงว่าใจนั้นไม่สงบอำนาจของแรงยึดมันก็จะมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ยึดแล้วไม่มีอะไรพอยึดแล้วมันจะมีแรงออกมาหมดเป็นกลายเป็นสำคัญผิดในตัวเองสำคัญผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงรู้ผิดจากความเป็นจริงวางผิดจากความเป็นจริงเข้าใจได้ผิดจากความเป็นจริงการหยุดดูหยุดนิ่งหยุดทำความเข้าใจก็จะเป็นธรรมกับทุกสิ่งเป็นเห็นลักษณะยากปานกลางละเอียดสุขุมเยือกเย็นสุขุมเพียงพอปัญญาก็จะเกิดขึ้นในจิตตัวเองผู้ดีฝึกผู้ปฏิบัติจึงสังเกตตัวเองอยู่ทุกขณะสังเกตตัวเองได้ผู้ดีฝึกได้ปฏิบัติจะสังเกตตัวเองได้ในความเป็นธรรมกับตัวเองได้พึงรู้ด้วยใจพึงเห็นได้ด้วยใจและพึงวางได้ด้วยใจของตนเองโดยธาตุแท้โดยเนื้อแท้พึงรู้ในลักษณะอย่างนี้จึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้อำนาจวาสนาบารมีอำนาจของคุณความดีทางใจนั้นสอนให้รู้เตือนให้รู้ย้ำเตือนสอนให้รู้อยู่ใจใจของตนเองก็จะทรงไว้ซึ่งความมีเหตุมีผลก็จะทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงเป็นธรรมกับใจที่ฝึกได้ที่ปฏิบัติได้ที่เรียนได้ที่พยายามได้ความตั้งใจที่หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาจึงเปิดใจกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างยังไว้ซึ่งความมีผลยังไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงทางสายกลางทางที่เกี่ยวว่ามันคงหนักแน่นในเหตุในผลที่มีก็เป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินในสู่ภาคปฏิบัติที่แท้จริงจึงทรงมรรคผลในภาคปฏิบัติได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหยาบละเอียดสุขุมปานกลางจะเห็นความเป็นธรรมในใจกับทุกสิ่งอย่างที่มีศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามาตรึกตรองดูด้วยเหตุในผลในอาการในความสงบจากการฟังมาจากการเห็นมาจากการอยู่ใกล้มาก็จะเห็นความเป็นธรรมอย่างเดียวกันหมดธาตุของความบริสุทธิ์จะรู้เป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ได้เป็นอย่างอื่นภูมิธรรมชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดก็รู้อยู่แก่ใจของตนเองเรานั้นรู้ตื่นลึกหนาบางตัวเองดีผิดปกติในธาตุขันธ์ก็รู้ตัวเองดีร่างกายผิดปกติตัวเองก็รู้ตัวเองดีร่างกายไม่ผิดปกติตัวเองก็รู้ตัวเองดีส่วนพร้อมจอมตลกรู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีในภาคปฏิบัติจะเห็นความเป็นธรรมในลักษณะอย่างนั้นใครเล่าจะรู้ดีไปมากกว่าเราอาศัยการรับรองโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่จากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังมาก็มาเรียบเรียงมาเทียบเคียงในหลักการปฏิบัติที่แท้จริงเราปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันมีลักษณะของความไม่หวั่นไหวแม้จะได้ดูอะไรแม้จะได้ฟังอะไรแม้จะได้เห็นอะไรสัมผัสได้โดยใจของตนเองก็จะดูเป็นธรรมดาระดับภูมิฐานของใจมีหวังอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเป็นอำนาจของธรรมที่บริสุทธิ์เชื่อด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะยังไม่ใช่ธรรมที่บริสุทธิ์ ดวงธรรมที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจนั้นต้องปราศจากราคะโทสะโมหะเต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความเป็นจริงเป็นธรรมในใจผู้ที่หวังได้ซึ่งความเจริญแก่ใจจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมด้วยเหตุผลให้เป็นกลางด้วยเหตุผลให้เป็นธรรมด้วยเหตุผลให้เป็นกลางด้วยเหตุผลธรรมที่จะนำตนของตนในหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลนั้นซึ่งหวังได้คือความจริงเป็นอย่างเดียวกันการประกาศสัจธรรมในใจย่อมบรรลุหวังได้ความจริงเป็นอย่างเดียวกันโดยความหมายด้วยความเป็นธรรมก็จะรู้ตื่นลึกนะบางอย่างละเอียดสุขุมเพียงพอแนวของการฝึกการปฏิบัติจึงจะละได้จึงจะลดได้ด้วยความตั้งใจที่มีเหตุผลอาศัยการเก็บเลขผสมน้อยจากขอคิดสิ่งละอันพละน้อยแต่ละวันแต่ละวันที่เราได้ฟังที่เราได้ดูที่เราได้สัมผัสด้วยตนเองมาประมวลลงในใจว่าการปฏิบัติที่มีจุดหมายปลายทางก็คือการระวังรักษาการสำรวมตั้งแต่ต้นจนจบก็คือพยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นพยายามไม่บาปเกิดขึ้นพยายามที่จะละบาปให้ออกไปจากความรู้สึกและคิดจะรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตัวเองเมื่อรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตัวเองได้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างอนุปวาโทก็จะดูไม่ก้าวร้ายกับใครอนุปคาโทก็ไม่ทำให้คนอื่นต้องคลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมจะดูเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างมีความอดทนเป็นเลิศมีความจริงใจต่อตนเป็นที่ตั้งเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติก็จะดูว่าจากเครื่องวัดที่มีอยู่วันเวลาพิสูจน์ความตั้งใจวันเวลาพิสูจน์ความตั้งใจก็จะรู้ตื่นลึกนะบางว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์ของใจเพื่อความเข้าใจในเหตุในผลที่มีอยู่เราก็จะอยู่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยอะไรเป็นด้วยอะไรมีอย่างไรความเข้าใจในเหตุในผลนั้นบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็จะอยู่ได้อย่างสบายเราจะไม่เอาโทษจากสิ่งที่มีเป็นไปเพื่อการระวังรักษาเป็นไปเพื่อการย้ำการเตือนเป็นไปเพื่อการที่ให้ชัดเจนลงไปในความตั้งใจที่มีจะได้เก็บเลขผสมน้อยอย่างต่อเนื่องการอยู่อย่างไม่มีอะไรการได้อย่างไม่มีอะไรการเป็นอย่างไม่มีอะไรคืออย่างที่เข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างก็ไม่ให้เกิดรู้อำนาจต่อความชอบไม่ชอบในจิตจึงบอกว่าแม้รู้สึกอยู่ในจิตเจ้าของว่าเขาไม่ชอบเราก็ต้องวางเขาชอบเราก็ต้องวางเขาพอใจเราก็ต้องวางเขาไม่พอใจเราก็ต้องวางเพราะความเป็นกลางมันอยู่ตรงที่วางไว้ตรงนั้นตาดูหูฟังอยู่ใกล้สัมผัสรับรู้สิ่งที่แสดงออกคือการวางได้ในใจเจ้าของจะดูว่าเป็นธรรมดาสิ่งที่แสดงออกก็เห็นเป็นธรรมดาจะดูจะด่าจะว่าอย่างไรก็มีอยู่จะมีอะไรออกมาทิ่มแทงถึงขนาดไหนก็มีอยู่จะเห็นเป็นธรรมดาจะรู้เป็นธรรมดาปัญญาระดับนี้จึงเข้าถึงมรรคผลในภาคปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดใจที่ตั้งมันแล้วย่อมมีพ้นเพียงพอวันเวลาที่กำหนดไว้แม้ว่าครูบาอาจารย์จะอยู่ไม่อยู่หากมีความตั้งใจที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตั้งใจปฏิบัติคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้ปฏิบัติเอาครูบาอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติเอาเจ็บเอาปวดไม่ได้ปฏิบัติเอาชั่วโมงปฏิบัติเอาเหตุเอาผลปฏิบัติเอาทางหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อเอาของจริงมาใส่ใจเอาของนี่คือจุดหมายปลายทางที่มีอยู่บุญกุศลที่ได้ได้ข้อวัดปฏิบัติอันดีงามด้วยกายได้วาจาด้วยใจบริสุทธิ์คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายมีความตั้งใจดีต่อพระพุทธธรรมประสงค์ต่อประโยชน์ตนและหมู่คณะพึงหวังได้คือการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดซึ่งกันและกันได้แต่ความปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะหวังให้ทุกท่านได้มีความสุขกายสบายใจมีความพ้นทุกข์ได้ในส่วนอำนาจแห่งความดีที่เกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาโดยทั่วถึงกันสำหรับวันนี้เวลานี้ที่เรากำหนดกันไว้ก็สมควรกับเวลาถ้ามีเวลาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถคอยปฏิบัติต
14: ่อพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
15: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
16: พระอาจารย์กงมาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอาตมาได้ติดตามท่านเพราะว่าได้ทำสมาธิตั้งแต่อายุ13พออายุ15ก็บวชเสร็จแล้วก็ติดตามเป็นสมณเณรไปยังจันทบุรีจนกระทั่งถึงอายุ22ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอเรียนสมาธิกับเราเต็มที่แล้วเราจะไปพาไปหาพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และท่านก็เล่าถึงเรื่องหลวงปู่มั่นให้ฟังงั้นก็ไปกันฮะเป็นยังไงก็ไปกันเดินตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครลองคิดดูว่าหนทางมันเท่าไรเดินได้เท้าแบกอัฐบริขารจากจันทบุรีออกด้านโป่งน้ำร้อนออกโป่งน้ำร้อนไปแล้วขึ้นพระตะบองคือออกไพลินก่อนไพลินก็เข้าพระตะบองทะลุออกไปสีโสพลออกไปนครราชสีมาขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุดรธานีไปถึงสกลนครถึงจะไปพบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครวันแรกที่เข้าไปพบมันก็เป็นเรื่องที่สุดแสนที่จะทารุณและโหดร้ายสำหรับตัวของอาตมาเองเพราะเดินจากวัดสุทธาวาสไปถึงบ้านโคกขนทาง25กิโลเมตร25กิโลเมตรนี่ก็เดินหลายชั่วโมงไปถึงเย็นพอดีพอไปถึงสองน้ำสองท่าเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็พาเข้าไปกราบก็นึกว่าจะคุยสักสองสามคำแล้วเราก็จะกลับมาจำวัดแล้วที่ไหนได้พอกราบเสร็จเทศเลยเทศขนาดไหนตอนที่ไปกราบท่านประมาณสองทุ่มท่านเทศถึงเที่ยงคืนสี่ชั่วโมงเต็มโอ้โหฟังตั้งแต่ครั้งแรกนึกว่าแหมหลวงปู่เนี่ยทรมานเราน่าดูนะพอเทศไปเอ๊ะทำไมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นใจเนี่ยมันหายไปเลยไอ้เมื่อยหายไปไหนหมดไม่รู้ตัวเหมือนลอยอยู่บนอากาศเวลาที่ท่านเทศสี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้สึกเลยทีนี้ที่ท่านเทศเนี่ยเทศเหตุปัจจโยที่อาตมาเทศเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละคือท่านเทศในคืนค่ำคืนวันนั้นปีพ.ศ.2484ในค่ำคืนวันนั้นและท่านก็เทศกว้างขวางกว่านี่เยอะอาตมาก็จับเอามาสักนิดหนึ่งเอามาฝากโยมวันนั้นท่านเทศไม่มีหยุดเลยนะพูดอย่างที่อาตมาพูดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปอย่างเนี้ยสี่ชั่วโมงเต็มก็เรียกว่าทุกอย่างท่านจะอ้างเหตุผลอะไรๆทุกอย่างหมดในค่ำคืนวันนั้นเองแล้วก็ในค่ำคืนวันนั้นเช่นเดียวกันอาตมาก็กราบท่านจะกลับกุฏิแล้วเพราะมันเที่ยงคืนแล้วท่าน วักมือไปไม่ได้ให้ตามท่านเข้าไปในห้องแล้วท่านก็เอนตัวลงจำวัดอาตมาก็บีบท่านให้โอกาสบีบอาตมาก็เป็นหมอบีบมาแล้วหมอนวดทีนี้บีบไปเราก็นึกว่าสัก10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงคงอนุญาตให้กลับแล้วที่ไหนได้ตีหนึ่งยังไม่กลับตีสองยังไม่ให้กลับตีสามยังไม่ให้กลับตีสี่ยังไม่ให้กลับเอ๊ะ4ชั่วโมงนะเราฟังเทศ4ชั่วโมงแล้วก็มานวดอีก4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงแต่ถึงยังไงก็ตามจิตใจเนี่ยมันเหมือนกันก็ว่าศรัทธาอยู่ในจิตใจหนักแน่นก็เลยไม่เหนื่อยแล้วมาคิดว่าเอ๊ะน่ากลัวผ้าคลองเนี่ยตามธรรมดาผ้าคลองพระเนี่ยพอได้รุ่งอรุณแล้วถ้าไม่มีผ้าคลองแล้วจะขาดคลองเป็นอาบัติเราก็นึกในใจท่านก็ลุกขึ้นปั๊บท่านก็บอกว่าวิริยังเรานิมิตว่าได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้ไม่แหว่งเสมอต้นเสมอปลายกลับได้กราบเสร็จแม้เราจะถามว่าเมื่อหลวงพ่ออยู่กับท่านหลายๆปีเข้าจะถามให้ท่านแปลข้อนี้ท่านก็ไม่ยอมแปลท่านบอกแปลเอาเองในขณะที่อยู่กับท่านนั้นต้องใช้ความละเอียดมากอย่างทุกวันผ้าปูที่นอนต้องเอาออกมาตักแดดตักแดดเสร็จแล้วก็ต้องเอาเข้าไปปูปูเสร็จแล้วต้องดูให้เรียบร้อยกรดท่านไม่ได้นอนมุ้งท่านจำวัดในกรดก็จะต้องเอากรดออกมาปัดทุกวันแล้วก็สะบัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วกางใหม่อาตมาไปครั้งแรกก็ปูก็เคยปูให้พระอาจารย์กงมาอยู่แล้วเราก็ทำได้พอทำเสร็จท่านก็เรียกตัวไปวิริยังมานี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยแค่นี้ทำยังไม่เรียบร้อยจิตใจมันละเอียดกว่านี้อีกเยอะนักแกจะทำได้อย่างไรนี่เราก็ตกใจอะไรมันไม่เรียบร้อยปูที่นอนก็เรียบร้อยวางหมอนก็เรียบร้อยกางกดก็เรียบร้อยปัดกวาดก็เรียบร้อยและอะไรไม่เรียบร้อยท่านก็ชี้ไปเนี่ยผ้าเนี่ยปูก็ไม่เรียบร้อยกลางมุ้งก็ไม่เรียบร้อยในที่สุดเราก็ไปรู้ว่าไม่เรียบร้อยตรงไหนคือผ้าไอ้ปูที่นอนเนี่ยจะมีอยู่3ผืนผืนหนึ่งจะอยู่ต่ำสุดข้างล่างผืนหนึ่งจะอยู่ตรงกลางและผืนหนึ่งจะอยู่ข้างบนทีนี้อาตมาก็เอาผืนบนเนี่ยมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนและเวลาท่านก็จะบอกว่าเนี่ยทำให้ถูกนั่นทำให้ถูกหลักเซ่เราก็จำได้อันนี้ผืนบนผืนกลางผืนล่าง
17: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
18: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
19: กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมเซี่ยงไฮ้และหางโจวระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569หนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารุกเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเดินทางจำนวน14คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ระดับสากล

0: คณะศึกษาดูงานมีกำหนดการและกิจกรรมที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติทางด้านการสื่อสารยุคใหม่ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปและเยี่ยมชม Oriental Media City โครงการเมืองสื่ออัจฉริยะขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่นอกจากนั้นคณะสื่อมวลชนมีกำหนดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองหางโจวเพื่อเยี่ยมชมเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยสื่อสารเจ้อเจียงบริษัท Deep Robotics ผู้นำด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฮันส์เวอร์มัชชะหมู่บ้านเสี่ยวกู้เฉิงและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนอย่างแท้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เสริมสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งและขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม
1: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าคันช่องคันช่องเป็นคำเรียกเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงาใช้สองหน้าเช่นเดียวกับกระจกซึ่งในปัจจุบันทำด้วยแก้วคำว่ากระจกเป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่ากอนจ๊อกคันช่องมักมีด้ามสำหรับถือคันช่องประกอบด้วยคำว่าคันกับช่องคันคือด้ามของวัสดุสำหรับถือช่องเป็นคำเดียวกับคำว่าซองต่อมาคำว่าคันช่องใช้เรียกกระจกสองหน้าแบบหนึ่งที่ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งเป็นกระจกที่มีขอบไม้โดยรอบตรงกลางขอบด้านตั้งทั้งสองข้างเจาะรูสอดไม้เป็นเดือยเชื่อมกับขอบไม้ที่ติดอยู่กับเสาทั้งสองข้างทำให้แผ่นกระจกเอียงไปมาเพื่อปรับระดับให้เหมาะแก่ผู้ที่ใช้กระจกได้โต๊ะเครื่องแป้งที่ติดตั้งคันช่องมักทำเป็นโต๊ะเตี้ยมีลวดลายประดับงดงามจัดเป็นงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งของไทย
8: มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.th

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยแม่ระมิงเกมนายศิวาธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570แม่ระมิงเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570ที่สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงพร้อมร่วมกันวางแนวทางการเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆให้สามารถรองรับนักกีฬาและบุคลากรที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการจัดหาที่พักได้มีการหารือในการใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในการสนับสนุนสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาเพื่อการบริหารจัดการด้านที่

0: จากทั่วประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสมทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำไมวันนี้เดินเข้ามาล่ะจ๊ะไม่เห็นนั่งมอเตอร์ไซค์จากปากซอยเข้ามาเหมือนทุกวันเลย
1: เห็นหน้าคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วกลัวค่ะไม่กล้าขึ้นรถเลยหนวดคราวยาวเฟ้ยเลยนะคะหน้าดุเหมือนโจร500เลยค่ะ
0: ไปว่าเขาเป็นโจร500แล้วน้องเล็กเคยเห็นโจร500จริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เคยเห็นหรอกค่ะแต่คิดว่าโจร500น่าจะมีหน้าตาดุร้ายน่ากลัวค่ะ
0: นั่นไงจินตนาการแล้วก็วาดภาพเอาเองความจริงแล้วโจร500เดิมเป็นสำนวนกล่าวเปรียบเทียบว่าโจรมีจำนวนมากจ้ะสำนวนโจร500น่าจะมาจากอรรถกถาของคัมภีร์บทที่กล่าวถึงเดรัจฉี500คนกับโจร500คนร่วมกันวางแผนสังหารพระโมคคัลลาเนื่องจากพระโมคคัลลาทำให้สาวกจำนวนมากของเหล่าเดรัจฉีหันมานับถือพระพุทธศาสนาและคำว่า500นี้นอกจากจะปรากฏในสำนวนว่าโจร500แล้วในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายังปรากฏคู่กับคำอื่นอีกด้วยต่อมาเมื่อใช้คำว่าโจร500มีความว่าโจรโจรชั่วเช่นจันทโครบพานางโมราเดินป่าไปพบโจร500ผู้หนึ่งระหว่างทางปัจจุบันเมื่อตัดใช้แต่เพียง500ก็หมายถึงคนเกเรคนไม่ดีเช่นไอเด็ก500วันๆไม่เรียนหนังสือเอาแต่ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปทั่วคำว่าโจร500เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวเลขเพราะเป็นสำนวนจ้ะ
1: โจร500แต่เดิมเป็นคำกล่าวเปรียบเทียบว่ามีโจรจำนวนมากต่อมาโจร500มีความหมายว่าโจรโจรชั่วและปัจจุบันเมื่อตัดใช้แต่เพียง500ก็หมายถึงคนเกเรคนไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะไปกล่าวลอยๆว่าใครเป็นโจร500โดยดูเฉพาะเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นไม่ได้เราจะต้องดูนิสัยดูพฤติกรรมด้วยว่าเป็นคนเกเรเป็นคนไม่ดีด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะ
0: พี่ออกไปข้างนอกก่อนนะ
1: ค่ะ

ตาเอ้ยคันแม่นเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

ณค่ะยาสีดาสิปล่อยกะเทยกะเทยตะเฮกะฮักโปรดใช้กันรักษากะเทยไว้เป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินตราบจน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาปล่อยขบวนปั่น KL บางกอก Unity Ride 2026เชื่อมไทยมาเลเซียกว่า 1,200 กิโลเมตรดันเส้นทางท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรนาดีซีฮัตประเทศมาเลเซียจัดพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานในโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-18 กันยายน 2569 เริ่มต้นจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียก่อนข้ามแดนเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านปาดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครรวมระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตลอดเส้นทางคณะนักปั่นจะเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร้านอาหารฮาลาลรวมถึงสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งสถานที่ละหมาดและที่พักมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและตลาดมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมดังกล่าวดำเนินตามแนวทาง Thailand Muslim Friendly ใช้กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียภายใต้แนวคิด 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพเชื่อมไทยมาเลเซียเชื่อมอาเซียนด้วยกีฬาการท่องเที่ยวและความร่วมมือสะท้อนมิตรภาพข้ามพรมแดนและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายการท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่ในภูมิภาคอาเซียน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาค

0: คมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยักษ์ผีมัมมี
10: ่โอ้โหยักษ์ตัวใหญ่บะเริ่มเทิม
11: ไปไหนมาแต่เช้าเชียว
10: เดินเล่นจ้าเมื่อกี้ผ่านหน้าวัดเห็นยักษ์สองตัวดูน่ากลัวจัง
11: ยักษ์เขาเรียกเป็นตนจ้าไม่ใช่ตัว
10: ฉันคิดว่าเรียกเป็นตัวเหมือนผีซะอีก
11: ที่เธอเรียกผีเป็นตัวน่ะไม่ผิดหรอกแต่ผีเขาเรียกได้สองแบบเป็นตัวก็ได้หรือเป็นตนก็ได้เช่นผีสองตัวหรือผีสองตน
10: แล้วมัมมี่ที่เห็นในหนังล่ะเรียกยังไง
11: มัมมี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นศพที่อาบด้วยน้ำยาต้องเรียกเป็นศพเช่นมัมมี่สองศพจ้ายักษ์เรียกเป็นตนผีเรียกเป็นตนหรือตัวแต่ถ้ามัมมี่เรียกเป็นศพ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รา
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท